0: What does he do?
1: Teacher.
0: Very good. ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามตอบถึงบุคคลที่3ว่าเขาทำอาชีพอะไรถ้าเราจะถามว่าคุณมีอาชีพอะไรเราสามารถถามได้ว่า What do you do? What do you do? แต่ในวันนี้ครูอั๋นจะนำเสนอคำถามถึงบุคคลที่3ว่าเขาผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรทีนี้เขาเป็นผู้ชายนะครับถ้าเราจะถามว่าเขาผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรเราสามารถถามได้ดังนี้ลูก What does he do?
1: What
0: does
1: he
0: do?
1: What does he do?
0: แปลว่าผู้คนนี้เขามีอาชีพอะไรเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเขามีอาชีพอะไรลูก
1: Teacher
0: นะครับถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นครูนะครับเราสามารถตอบได้ว่า
1: He is a teacher.
0: He is a teacher.
1: He is a teacher.
0: แปลว่าเขาเป็นครูนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ถามต่อถ้าจะถามว่าเขาคนนี้ที่มีอาชีพเป็นครูเนี่ยทำงานที่ไหนเราจะถามได้ว่าอย่างไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ยไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูครูอั๋นนะครับว่าถามว่าอย่างไรถ้าเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นครูเนี่ยทำงานที่ไหนเราสามารถถามได้ว่า
1: where
0: does
1: he
0: work
1: where does he work
0: เมื่อสักครู่ถามว่าเขามีอาชีพอะไรพร้อมกัน One, two, three, go. What does he do? นะครับในที่นี้เขามีอาชีพเป็นครูเราก็สามารถตอบได้ว่า He is a teacher. แต่ถ้าเราจะถามว่าคุณครูเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เป็นคุณครูเนี่ยทำงานที่ไหนเราสามารถถามได้ว่า Where does he work? ซึ่งคำว่า where แปลว่าที่ไหน Where แปลว่าที่ไหนนะครับ Where does he work? สามารถแปลได้ว่าผู้ชายคนนี้ทำงานที่ไหนเด็กๆลองบอกครูอ่านสิครับว่าทิชเชอร์น่าจะทำงานที่ไหนครับ
2: School.
0: ที่ไหนลูก
2: School
0: นะครับถ้าเราจะบอกว่าเขาทำงานที่โรงเรียนเราสามารถตอบได้ดังนี้ลูก
1: He works
0: in a school
1: He works in a school
0: เด็กๆสังเกตว่าคำว่า works เราต้องเติมอะไรด้วยลูก
1: yes.
0: เติม s เพราะประธานในที่นี้เป็น
1: he.
0: very good นะครับก็เลยได้ว่า he works in a school นะครับเขาทำงานที่โรงเรียนนะครับ next เคยเห็นไหมลูกอาชีพนี
3: ้
0: อะไรลูกเก่งมากครับผู้พิพากษานะครับคำว่าผู้พิพากษาเราจะอ่านว่า
3: judge
0: นะครับเขามีหน้าที่อะไรลูก
3: ตัดสิน
0: คดีความใช่ไหมลูกตัดสินคดีความนะครับ This is my best dream when I was young นะครับเป็นอาชีพที่คุณครูใฝ่ฝันอาชีพหนึ่งเหมือนกันนะครับใครอยากเป็นผู้พิพากษาบ้างลูกไม่มีนะถ้าอยากเป็นหนูต้องเรียนกฎหมายโอเคถ้าเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพอะไรเอาลองถามคุณครูอ่านหน่อยลูกพร้อมกันเขามีอาชีพอะไร 1 2 3 go What does he do Very good Again please
1: What does he do
0: เขามีอาชีพอะไรนะครับวิธีการตอบก็สามารถตอบได้ว่า
1: He is a judge
0: Very good. He is judge. นะครับเขาเป็นผู้พิพากษาทีนี้ถ้าเราจะถามว่าเขาทำงานที่ไหนพร้อมกัน 1, 2, 3, go.
1: Where does he work?
0: Very good. Where does he work? ลองตอบเป็นภาษาไทยว่าผู้พิพากษาเขาทำงานที่ไหนลูก
3: ศาล
0: Very good. ที่ศาลนั่นเองนะครับคำว่าศาลภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า court นะครับ court ถ้าเราจะตอบว่าท่านคนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ศาลเราสามารถ

0: ตอบ he works in a court court ในที่นี้แปลว่าศาลนั่นเองนะครับเวลาที่เรามีคดีความนะครับต่างๆเราก็ต้องขึ้นศาลนะครับ next
1: doctor
0: นะครับอาชีพอะไรลูกคุณหมอลองถามช่วยครูอันถามหน่อยครับว่าผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไร one two three go again pleaseWhat does he do? นะครับเขามีอาชีพอะไรเอาช่วยตอบครูอันหน่อยว่าเขามีอาชีพเป็นคุณหมอ One, two, three, go.
1: He is a doctor.
0: Very good. Again, please.
1: He is a doctor.
0: ช่วยถามครูอันหน่อยครับว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคุณหมอเนี่ยทำงานที่ไหน
1: Where does he
0: หรือ where does she
1: he
0: เอาใหม่พร้อมกัน 1 2 3 go where does he work นะครับwhere does he work เขาทำงานที่ไหนนะครับวิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า he works in a hospital นะครับแปลว่าเขาทำงานที่ไหนลูก hospital โรงพยาบาล who want to be a doctorมีใครอยากเป็นคุณหมอบ้างเอ่ย raise your hand okay good why do you want to be a doctor ทำไมอยากเป็นคุณหมอลูก you can speak in Thai
2: จะได้รักษาคุณพ่อคุณแม่ได
0: ้ okay very good เก่งมากจะได้รักษาคุณพ่อคุณแม่ได้อ่ะครับใช้ไมค์ลูกทำไมอยากเป็นคุณหมอ why you want to be a doctory
2: ากรักษาคนครับ
0: อยากรักษาคน very good นะครับเดี๋ยวคุณครูป่วยก็รักษาครูด้วยนะฮะโอเคเอาละ next
1: police
0: นะครับในที่นี้คือ police officer นะครับ police officer เราจะไม่พูดคำว่า police อย่างเดียวเราจะบอกว่า police officer นะครับเอาละช่วยคุณครูถามหน่อยว่าเขามีอาชีพอะไร 1 2 3 goWhat does he do? เก่งมากครับเขาเป็นตำรวจเราสามารถพูดได้ดังนี้ลูก He is a police officer อ่านคำลูก police officer He is a police officer โอเคช่วยคุณครูถามหน่อยครับว่าเขาทำงานที่ไหนWhere does he work? Very good. เขาทำงานที่ไหนลูก Police officer. Police station. เมื่อสักครู่ที่มีใครตอบนะแพงต้นใช่ไหมว่า police station เก่งมากอ่ะเราสามารถตอบได้ว่า he works in a police station นะครับ police station ครับก็คือสถานีตำรวจนั่นเองต่อมา
1: nurse
0: นะฮะ nurse ก็คือพยาบาลนั่นเองนะครับพยาบาลในที่นี้เขาเป็นผู้หญิงละลองถามหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้ทำผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพอะไร Very good What does she do ผู้หญิงคนนี้มีอาชีพอะไรเขามีอาชีพอะไรลูกพยาบาลเราสามารถตอบได้ว่าไงครับ
1: She is a nurse
0: นะครับใครอยากเป็นnurse บ้างพยาบาลเมื่อสักครู่ครูอันลืมถามตำรวจใครอยากเป็น police officer ว้าวแฟรงตันเบนนี่ดีกว่าเบนนี่ why do you want to be police officer you can give the reason in Thai or English is okay
2: เพราะว่าจะจับคนร้ายได
0: ้ร้ายได้โอเคถ้าครูเป็นคนร้ายเนี่ยเบลลี่ก็จะจับครูใช่ไหมใช่เปล่าลูกถ้าวันหนึ่งครูเป็นคนร้ายขึ้นมาเบลลี่ก็จะจับครูใช่ไหมลูกโอเคdon't worry โอเค now he's a nurse นะฮะเอาใหม่ลูกใครเป็นอยากเป็นพยาบาลมีไหมเมื่อสักครู่ใครอยากเป็นพยาบาลไม่มีละไม่เป็นไรพยาบาลทำงานที่ไหนเช่นกันลูก hospital อ่ะช่วยถามคุณครูหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำงานที่ไหน
1: where
0: มีบางคน where does he อยู่เลยเขาเป็นผู้หญิงนะลูกดังนั้น where does she work นะครับถ้าเราจะตอบว่าเขาทำงานที่โรงพยาบาลก็สามารถที่จะตอบได้ว่า she works in a hospital นะครับเขาทำงานที่โรงพยาบาลนะครับเคยเห็นไหมลูกคนนี้คือใครลูกคือใครเราพูดเป็นภาษาไทยดูครับว่าคนนี้เขามีอาชีพอะไรคนส่งจดหมายเขาเรียกว่าบุรุษอะไรบุรุษไปรษณีย์นั่นเองนะครับนะซึ่งคำว่าบุรุษไปรษณีย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า postman นะครับ postman ลองถามหน่อยครับว่าผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไร 1 2 3 go
1: what
0: does he do นะครับเขามีอาชีพเป็นบุรุษไปรษณีย์เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า
1: he is a postman
0: เขาเป็นบุรุษไปรษณีย์นั่นเองเขามีหน้าที่อะไรลูกบอกขวัญหน่อยสิ
1: ส
0: ่งจดหมายส่งพัสดุใช่ไหมถ้าจะถามว่าเขาทำงานที่ไหน
1: where does
0: he work แล้วก็ทำงานที่ไหนล่ะ บุรุษไปรษณีย์ทำงานที่ไหนลูกที่ไหนครับทุกที่ทุกที่ที่มีคนสั่งของก็จะไปส่งใช่ไหมลูกหลักๆแล้วเขาจะทำงานที่ไปรษณีย์นั่นเองนะครับไปรษณีย์นะครับถ้าเราจะบอกว่าเขาทำงานที่ไปรษณีย์นะครับเราสามารถตอบได้ว่า he works in a post office นะฮะ post office ก็คือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีบริษัทของเอกชนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกเกี่ยวกับการขนส่งพัสดุเหล่านี้นะครับนะโอเคนี่ look at the picture อะไรลูก firefighter ก็คือพนักงานอะไร
1: ดับเพล
0: ิงมีหน้าที่ทำอะไรลูก
1: ดับไฟ
0: คำว่า firefighter ก็คือคนที่ต่อสู้กับไฟนั่นเองถ้าเราแปลตรงตัวนะดังนั้นfirefighter ก็คือพนักงานดับเพลิงมีหน้าที่ต่อสู้กับไฟก็คือไปดับไฟนั่นเองนะครับถ้าเราจะถามว่าเขามีอาชีพอะไรสามารถถามได้ยังไงลูก what does he do เขาเป็นพนักงานดับเพลิงก็สามารถตอบได้ว่า he is a firefighter นะครับซึ่งคำว่า firefighter ก็คือพนักงานดับเพลิงนั่นเองเขาทำงานที่ไหนลูก where does he work พนักงานดับเพลิงทำงานที่ไหนครับเขาประจำการที่ไหนสถานีดับเพลิงนะครับแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ทำงานนอกสถานที่เหมือนกันถูกต้องไหมบางครั้งต้องไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับเป็นต้นนะครับไปดับเพลิงนะครับนะแต่หลักๆแล้วเขาประจำการอยู่ที่ไหนสถานีดับเพลิงนะครับซึ่งคำว่าสถานีดับเพลิงก็สามารถพูดได้ว่า fire station นั่นเองนะครับ fire station he works in a fire station เขาทำงานอยู่ที่สถานีดับเพลิง who want to be a firefighter มีใครอยากเป็นพนักงานดับเพลิงบ้างมีไหมไม่มีครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากนะฮะโอเคลองเดาดูสิครับว่าเขามีอาชีพอะไรผู้ชายคนนี
1: ้
0: นักบินใช่ไหมนักบินนะครับซึ่งคุณครูอันจะเสนอคำว่า pilot นะครับ pilot ก็คือนักบินนั่นเองนะฮะถ้าเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรก็สามารถถามได้ว่าไงลูกพร้อมกัน what does he do นะครับเขามีอาชีพอะไรเขามีอาชีพเป็นนักบินสามารถตอบได้ว่าHe is a pilot. แปลว่านักบินนั่นเองนะครับWhere does he work? เขาทำงานที่ไหนครับลองเดาดูสิ เขาอยู่ที่สนามบินใช่ไหมลูกถึงแม้ว่าเขาจะขับเครื่องบินแต่ว่าเขาก็ทำงานอยู่ที่สนามบินนะครับเราสามารถตอบได้ว่า he works in an airport he works in an airport นะครับ airport ก็แปลว่าสนามบินนะครับ wants to be a pilot ใครอยากเป็นนักขับเครื่องบินบ้างใครอยากเป็นนักบินบ้างฮะได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะบินไปเที่ยวต่างประเทศบินบนฟ้าเนี่ยเผลอๆบางทีได้เห็นนางฟ้าเห็นเทวดาด้วยนะอยากเป็นหรือเปล่าฮะอะไรลูกมันเสี่ยงเหรอโอเคโอเคอะอะไรนะมันไม่ตกลูกโอเคต่อมาน่าจะหลายคนน่าจะอยากเป็นอาชีพนี้อาชีพอะไรลูกไม่ใช่ห้ามมองซูชิก่อนให้มองรูปคนว่าเขาทำอาชีพอะไรเชฟนะครับเขาเป็นเชฟก็คือคนทำอาหารนั่นเองอย่าไปมองอาหารก่อนลูกนะมองเชฟก่อนโอเค What does he do คนผู้ชายคนนี้ทำอาชีพอะไรเราจะตอบว่าไงลูก He is a chef He is a chef Where does he work ส่วนใหญ่จะทำงานที่ไหนลูกพวกเชฟเนี่ยร้านอาหารใช่ไหมลูกซึ่งคำว่าร้านอาหารภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า restaurant he works in a restaurant แปลว่าเขาทำงานในร้านอาหารแต่ก็ไม่เสมอไปเชฟสามารถทำงานได้ที่ไหนอีกลูกที่ไหนฮะที่โรงแรมก็สามารถทำได้ที่บ้านก็สามารถเป็นเชฟได้ who want to be a chefใครอยากเป็นเชฟบ้างโอเคเดี๋ยวคุณครูจะรอชิมอาหารของพวกเธอนะครับโอเคไหมทีนี้ถามต่อเราอยากเป็นเชฟเนี่ยเราทำอะไรเป็นหรือเปล่าเนี่ยขณะตอนนี้นะตอนนี้ทอดไข่ดาวไข่เจียวต้มมาม่าโอเคฝึกเอาไว้ you are to be a good chef in the future โอเคเดี๋ยวก็จะเป็นเชฟที่มีมืออาชีพได้Okay. Can you guess what does he do? Bus driver. Very good. ก็คือคนพนักงานขับรถบัสนั่นเองนะครับ What does he do? He is a bus driver. Bus driver ก็คือพวกพนักงานขับรถประจำทางนั่นเองนะครับ Where does he work? เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าส่วนใหญ่เขาทำงานที่ไหน You can use the microphone, Bailey.
2: Bus station
0: นะครับแปลว่าอะไรลูก bus station สถานีขนส่ง very good เก่งมากนะครับ he works in the bus station นะครับสถานีขนส่งนั่นเองโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการถามตอบอาชีพถึงบุคคลที่3ไปแล้วนะครับให้นักเรียนนำกิจกรรมที่17ขึ้นมา what does she doอยู่หน้าที่อะไรลูก What the page number 34 Okay Let me explain how to do this activity เดี๋ยวคุณครูจะบอกนะฮะว่าทำกิจกรรมนี้อย่างไร Look at the picture and write down the answers ให้นักเรียนดูภาพแล้วก็เติมคำตอบลงไปFor number one Okay, we can do together เดี๋ยวเรามาทำเป็นด้วยกันเลยนะฮะ Look at number one ภาพที่หนึ่งคือภาพอะไรลูก Nurse หรือเปล่าถ้า Nurse มีอะไรอะไรลูก Doctor เขาถามว่า What does your mother do คุณแม่ของคุณทำอะไร My mother is aมีคำว่าอะไรบ้างดูนะ Doctor Chef Teacher or Nurse บอกคุณซิคือใครลูกเราตอบว่าอะไรดี Doctor เอาใส่คำว่า Doctor ลงไปเลย
3: คนเสิร์ฟอะค่ะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถามเสร็จยังHave you finished? คุณครูทำแบบนี้เพื่อมันง่ายขึ้นต่อการดูนะฮะ Have you finished? Okay, let's move to number 2. What does he do? นะครับภาพนี้กวนยังไม่ได้นำเสนอเขาเป็นใครลูกลองบอกกวนสิพนักงานเสิร์ฟเราไม่พูดว่าเด็กเสิร์ฟนะลูกนะอย่าพูดว่าเด็กเสิร์ฟเราพูดว่าพนักงานเสิร์ฟนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าควรจะเติมคำว่าอะไรลงในช่องว่างดี Bus driver แปลว่าอะไรเมื่อสักครู่พนักงานขับรถบัส Doctor แปลว่าอะไรนะคุณหมอ Waiter ยังไม่รู้ไม่เป็นไร Singer แปลว่าอะไรลูกอาชีพอะไรนักร้องเด็กๆคิดว่าควรจะเติมคำไหนดีระหว่าง bus driver doctor waiter or singer
1: waiter
0: very good ซึ่งคำว่า waiter แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนั่นเองนะครับในที่นี้แปลว่าพนักงานเสิร์ฟรู้ยังคำตอบคือข้อไหน
3: รู้แล้ว
0: โอเคง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นหรือเปล่าเสร็จยังเด็กๆปลายทางสามารถที่จะดูตามของคุณครูอ่านได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการทำกิจกรรมนี้ครับCan I move to other slide ครูสามารถไปสไลด์ถัดไปยังลูก No Okay number 3 What does your aunt do? What does your aunt do?
1: Nurse.
0: อะไรลูก
1: Nurse.
0: My aunt is a nurse. เดี๋ยวเรามาดูกันคำศัพท์มีอะไรบ้าง Doctor.
1: Nurse.
0: Judge.
1: Judge.
0: Teacher.
1: Teacher.
0: Or nurse. อะไรลูกเหรอทำข้ออื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคต่อไป let's move to number 4 ข้อ 4 what does your father do คุณพ่อคุณทำมีอาชีพอะไรอะไรลูกช่วยครูตอบหน่อย he is a pilot farmer แปลว่าอะไรลูกชาวสวน teacher fishermanอาชีพประมงนั่นเองนะครับดูในรูปว่าเขามีอาชีพประมงหรือเปล่า
1: ม
0: ีนักเรียนหลายคนเสร็จแล้วเนี่ยโอเค let's move to number 5ได้ยังไป number 5ได้ยังลูกโอเคนะไปเลยนะโอเค let's go look at number 5 what does he do ผู้ชายคนนี้มีอาชีพทำอะไรลูก he is a doctor
1: no.
0: dentist
1: no.
0: barber
1: no.
0: or chef โอเคเดี๋ยวเรามาดูคำว่า dentist ก่อน dentist แปลว่าอะไรลูกอาชีพอะไร everybody please look at dentist แปลว่าอาชีพอะไรลูก
1: หมอฟ
0: ัน barberตัดผมนั่นเองช่างตัดผมนั่นเองนะครับโอเคCan I move on? Can I move on?
1: Yes.
0: ไปเลยนะ
1: Yes.
0: โอเค next number 6 What does he do? ผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรพร้อมกัน 1 2 3 He is aBus driver, police officer,
1: no.
0: firefighter,
1: no.
0: or bus driver.
1: Yeah.
0: Okay. Hurry up! We have an activity to do.

0: What? What? What do you want to say? No? Okay, let's see number 7. What did? What does he do? ผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรตอบพร้อมกันลูก he is a postman police officer soldier or engineer เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่ยังไม่ได้เรียน soldier คืออาชีพอะไรลูก
1: ทหาร
0: ทหาร engineer
1: ว
0: ิศวกรวิศวกรมีอาชีพอะไรลูกโทษเขาทำหน้าที่อะไรฮะ
2: ก
0: ่อสร้างนั่นเองนะออกแบบบ้านแบบตึกนะครับโอเคเสร็จยังลูก Can I move to and number 8 Keep early Okay next number 8What does your uncle do? What does your uncle do? My uncle is a police officer?
2: No.
0: Firefighter?
2: Yes.
0: Or bus driver?
2: No.
0: Okay, write down. Okay, let's move to number 9. What does he do? What does he do? He is a police officer?
2: Yeah.
0: Firefighter?
2: No.
0: Soldier?
2: No.
0: Or engineer?
2: No.
0: The answer is?
1: Police officer.
0: Police officer. Okay. Can I move to number 10?
1: No.
0: Okay, let's move to number 10. Can I? เอาไปข้อ10เลยลูก What does he do? อันนี้ลองเดาดูสิลูกขวดไม่ได้นำเสนอไว้ข้างต้นเป็นใครมีอาชีพอะไรเก่งมากเขาเป็นโค้ชโค้ชมีหน้าที่ทำอะไรลูก
3: วางแผน
0: วางแผนสอนงานใช่ไหมฮะในที่นี้เขาเป็นโค้ชเกี่ยวกับกีฬานั่นเองนะครับWhat does he do? He is a postman?
2: No.
0: Police officer?
2: No.
0: Coach?
2: Yes.
0: Engineer?
2: No.
0: Okay, write down. คำว่าโค้ชนะครับก็แปลว่าผู้สอนงานนั่นเองนะครับหรือว่าพี่เลี้ยงนะฮะพี่เลี้ยงโอเค have you finished โอเค let's move to another activity เดี๋ยวไปทำกิจกรรมต่อไปเลยได้ไหมลูกโอเคนะ it's very easy โอเค the worksheet number 18ใบงานที่18หน้าถัดไปเลย next page อันนี้match the jobs and the place they work match the jobs and the places they work ให้นักเรียนจับคู่อาชีพกับสถานที่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ number 1 my dad is a police officer my dad is a police officer ช่วยกันขวนแปลหน่อยครับข้อ1แปลว่าอะไรครับพ่อของฉันเป็นไงเบลเล่ Now we are working at worksheet 18 So everybody please listen to me again and translate in Thai ช่วยฟังครูแล้วแปลครูฟังหน่อย Number 1 My dad is a police officer แปลว่าอะไรครับคุณพ่อของฉัน
4: เป็นตำรวจ
0: เป็นตำรวจทีนี้นักเรียนดูทางขวามือของนักเรียนว่าตำรวจเนี่ยทำงานที่ไหน A B C D E F G ที่ไหนลูก C นะครับ letter C นักเรียนก็เอา letter C ไปใส่ข้อที่1เลย

0: เดี๋ยวคุณครูจะสอนเสร็จยังโอเค let's move to number 2 my cousin is a nurse my cousin is a nurse แปลว่าอะไรลูก my cousin is a nurse ข้อ2 cousin แปลว่าลูกพี่ลูกน้อง
1: nurse
0: เป็นพยาบาลลูกพี่น้องของฉันเป็นพยาบาลพยาบาลทำงานที่ไหนครับที่ไหนลูก what's the letter อักษรอะไรเอาไปใส่เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค number 3นักเรียนใส่เองนะลูกง่ายมาก Number 3 He is a teacher แปลว่าอะไรครับเขามีอาชีพเป็นครูคุณครูทำงานที่ไหน Where does you work โรงเรียน Work school อะไรลูก Letter
1: A
0: เสร็จแล้วเหรอโอเคกูดเก่งมากต่อไป number four she is a bus driver
1: ผ
0: ู้หญิงคนนั้นเป็นพนักงาน
1: ข
0: ับรถประจำทาง where does she work เขาทำงานที่ไหนลูกบัสอะไรเมื่อสักครู่เรียนแล้ว
1: bus station
0: นะครับข้อ number four bus station นั่นเองนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนครับ bus station number G นะครับ number G keep early เร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวจะได้เล่นเกมลูกต่อไป number 5ข้อ5 he is a doctor ผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรลูก
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: where does doctor work คุณหมอทำงานที่ไหนครับ famous
1: Hospital,
0: where is hospital? D, letter D. Write down letter D in front of number 5. Okay, let's move to number 6. อะไรลูก Okay, นะ Number 6, she is a waitress. คำว่า waitress นะครับฟังเมื่อสักครู่ขวัญนำเสนอคำว่า waiter ไปใช่ไหมแปลว่าพนักงานเสิร์ฟแต่ waitress ก็แปลว่าพนักงานเสิร์ฟเหมือนกันแต่ waitress นะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงนั่นเองนะครับโอเคผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับ where does you work the waitress waitress ทำงานที่ไหน
1: B
0: letter B โอเคต่อไป number 7 my uncle is a firefighter ลุงของฉันทำงานเป็นพนักงานดับเพลิง where does he work letter H นะ H okay write H in front of number 7 okay number 8 she is a cook or she is a chef เชฟหรือคุกทำงานที่ไหนครับ Where does he work
1: Restaurant
0: Where is the restaurant
1: B
0: สามได้จ้ะNumber 9 He is a postmanPostman ทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์ทำงานที่ไหนลูกที่ทำการไปรษณีย์ Where is the police station I'm sorry Where is the post station
1: E
0: very good

โอเค number 10 he's a coach coach ปกติทำงานที่ไหนลูกในที่นี้แต่ในที่นี้นะครับเขาอยู่ในสนามฟุตบอลนะครับเขาก็เป็นโค้ชเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นเองนะครับ number I'm sorry letter F นั่นเองนะครับ letter F นั่นเองเขา F have you finished okay now let's have fun นะครับถึงเวลาสนุกแล้วเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะให้นักเรียนนะครับต่อจิ๊กซอเกี่ยวกับอาชีพเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้กลุ่มละ2อาชีพหลังจากที่นักเรียนได้ต่ออาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว listen please หลังจากที่นักเรียนได้ต่ออาชีพเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมารับบัตรคำไปวางไว้ใต้อาชีพนั้นๆให้ถูกต้องโอเค are you ready โอเคโอเคเดี๋ยวคุณครูจะตัวแทนของนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะมารับจิ๊กซอไปต่อนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้2อาชีพนะครับหลังจากที่นักเรียนต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วให้นักเรียนมารับบัตรคำเพื่อที่จะไปวางใต้จิ๊กซอที่นักเรียนต่อสมบูรณ์หลังจากนั้นคุณครูอันจะเดินนะครับไปถามแต่ละกลุ่มว่า What does he work? Where does he work? นักเรียนจะต้องช่วยกันตอบนะครับถึงจะได้คะแนนเด็กๆจะต้องต่อให้เป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะมารับบัตรคำและต้องมารับบัตรคำที่ตรงกับจิ๊กซอที่นักเรียนได้รับโอเคขอตัวแทนมารับเลยลูกอ้าวมีอีกไหมกลุ่มไหนที่ยังไม่มารับโอเคอย่าลืมว่าแต่ละถุงเนี่ยมันคนละอาชีพกันอย่านำมาประปนกันนะอ้าวช่วยโอเค start

0: What does he do?
1: He
0: a fire?
1: He is a firefighter.
0: Where does he work?
1: He works at fire station.
2: Very good. Okay, number four.
0: What does he do? Use the microphone. What does he do? What does he do? ใครก็ได้ลูกเร็วๆ famous ตอบหน่อย What does he do? เดี๋ยวคุณครูกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ต้องได้กลุ่มนี้โอเคต่อไป What does she do? Yes.
1: She is a nurse.
0: She is a nurse. Where does she work?
1: She works is a hospital.
0: Very good. She works in a hospital. Okay, ได้ยังกลุ่มนี้ Okay. What does he do?
1: He is a dentist.
0: Where does he work?
1: He works at a hospital.
0: Very good. เก่งมากครับเอาละทีนี้กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนช่วยกันนะครับนะฮะเรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้นะครับก็คือการช่วยกันต่อจิ๊กซอนะครับแล้วก็นำคำศัพท์ไปวางให้ตรงกับอาชีพที่เราได้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับคุณครูปลายทางก็สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ให้กับเด็กๆปลายทางได้ด้วยเช่นกันนะครับเกี่ยวกับจิ๊กซอนะครับเอาล่ะ now let's recap นะครับ let's recap เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันลูกโอเควันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปลูกบอกคุณหน่อยอ่านหน่อยสิjobs นะฮะแล้วเราได้เรียนไปหลายอาชีพเลยนะครับซึ่งอาชีพที่อยู่ใกล้ๆตัวนักเรียนนะครับก็ได้แก่อะไรลูก police officer นะครับpolice officer ถ้าเราจะบอกว่าเขามีอาชีพเป็นตำรวจเราสามารถพูดได้ว่า he is a police officer ทีนี้จะมีคะแนนพิเศษถ้ากลุ่มไหนตอบเสียงแดงก็จะเพิ่มคะแนนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะบอกว่าเขาทำงานที่สถานีตำรวจสามารถตอบได้ว่าไงลูกPolice station. Very good. What does she work? I'm sorry. What does she work? I'm sorry. What does she do?
3: She is a doctor.
0: Okay. Where does she work?
3: She works in the hospital.
0: Hospital. Okay. Now, next. What does he do? คนนี
3: ้ He is a teacher.
0: Where does He work.
3: He work in a school.
0: Okay. ต่อไปคนนี้ What does he do? What does he do?
3: He is a teacher.
0: Where does he work?
3: He works in a restaurant.
0: He works in a restaurant. Okay. นะครับก็คือสรุปว่าถ้าเราจะถามว่าเขามีอาชีพอะไรเราสามารถถามได้ว่า What does He or she do นะครับวิธีการตอบก็ถ้ากรณีนี้เขาเป็นผู้คุณครูมีอาชีพเป็นคุณครูก็สามารถตอบได้ว่า he is a teacher นะครับถ้าเราจะถามว่าเขาทำงานที่ไหนก็สามารถถามได้ว่า where does she หรือ where does he work นะครับในที่นี้เขาเป็นผู้ชายนะครับเป็นคุณครูก็ต้องทำงานที่โรงเรียนเราสามารถตอบได้ว่า he works in a school นะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ขวัญฝากให้นักเรียนนะครับช่วยทำแบบประเมินตนเองนะครับนักเรียนสามารถทำแบบประเมินตนเองนะครับได้นะครับทีนี้เดี๋ยวกิจกรรมแบบประเมินตนเองเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนกลับไปทำภายหลังเพราะเนื่องจากว่าเวลาตอนนี้มันค่อนข้างจำกัดนะครับเอาล่ะนักเรียนนั่งตรงๆลูกนั่งตรงๆนั่งตรงๆครับเดี๋ยวค่อยไปทำตอนเวลาว่างก็ได้ครับEverybody please take a look at the screen มองจอก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนค่อยกลับไปทำภายหลังโอเค let's have a look at the next lesson นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไป we are going to learn about Goldilocks and the three bears นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเรียน

0: ดอกกับหมี3ตัวนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คืออย่าลืมใบความรู้ที่8ใบงานที่19แล้วก็สีด้วยนะครับอาจจะเป็นสีไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการระบายสีกันนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ do you have any question นักเรียนมีคำถามไหมลูก
1: ไม่ม
0: ีเบลเล่ what do you want to ask
2: คุณครูชอบงานที่ตนเองทำหรือไม่ครับ
0: อะไรลูก
2: ครูชอบงานที่ตนเองทำหรือไม่
0: ถามที่ดีมากปรบมือเพื่อนหน่อยลูกเบลเล่ถามว่าคุณครูชอบทำงานที่ตัวเองทำอยู่หรือเปล่านะครับ of course I dodo I love teaching I love students I love being teacher นะครับคุณครูรักในอาชีพครูนะครับแล้วก็รักนักเรียนนะครับนะคุณครูชอบสอนโอเค thank you for your question ครับเอาล่ะคุณครูคิดว่าวันนี้เราก็เพียงพอสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับคุณครูอั๋นและก็เด็กๆต้นทางก็ต้องขอลาคุณครูและก็เด็กๆปลายทางก่อนนะครับโอเค see you next time bye bye

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์

0: แผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเอง

ค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering canWatering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีครับนักเรียนต้นทางเดี๋ยววันนี้แน่นอนครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมของเรากันเดี๋ยวเรามาทำสมาธิกันดีกว่าสมาธิของครูนะครับจำได้หรือเปล่าในชั่วโมงที่แล้วเราปรบอะไรกันปรบมือตามจำนวนขาสาดเดี๋ยวมาทบทวนกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ถ้าครูบอกว่าสมมุตินะถ้าครูบอกว่าปรบไก่นักเรียนปลายทางต้องปรบมือกี่ครั้ง2ครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างเป๊ะมากนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอีกครั้งหนึ่งนะปรบหมูปรบไก่เอ้ยมาจากไหนมาจากไหนนักเรียนปลายทางทำถูกไหมครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันขอเพลงที่เราคุ้นเคยนะครับเพลงถั่วงอกนักเรียนปลายทางร้องได้หรือยังเอ่ยตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะร้องแล้วนะครับพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
3: พร้อมแล้วอ้
2: าวพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
2: นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วถั่วงอกเวอร์ชั่นแบบเร็วๆนะ3 4ถั่วเอ้ยถั่วงอกถั่วเอ้ยถั่วงอกกินบ่อยๆอร่อยถูกใจลำต้นอวบอ้วนสดใสลำต้นอวบอ้วนสดใสกินบ่อยๆอร่อยแข็งแรงปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมเนื้อหาสาระของเรากันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชั่วโมงนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตดูดีๆว่ามีกิจกรรมบ้างเพราะครูเนี่ยได้สังเกตแล้วว่าพอครูไปตรวจสอบความเข้าใจเนี่ยนักเรียนตอบไม่ได้เลยดังนั้นตั้งใจดูดีๆว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันในชั่วโมงนี้กิจกรรมที่1เราจะตรวจสอบนะครับตรวจสอบอะไรบ้างเหมือนชั่วโมงที่แล้วเลยนักเรียนคือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกนะครับตรวจสอบอะไรอีกภาชนะที่ใช้ในการปลูกนะครับและสุดท้ายตรวจสอบว่าพอรับประทานหรือพอขายหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบกันนะครับและต่อไปข้อที่2เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วมีปัญหาหากกลุ่มใดมีปัญหาจะต้องระดมความคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาครับนี่นะอย่าลืมนะกิจกรรมที่1คืออะไรเอ่ยพูดดังๆหน่อย
1: ตรวจสอบ
2: กิจกรรมที่2ระดมความคิดนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองต่อไปข้อที่3วันนี้ล่ะครับนักเรียนนี่คือเรื่องหลักของเราเลยที่เราจะทำกิจกรรมกันนะครับ3ศึกษาโปสเตอร์สินค้าว่าโปสเตอร์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับและเราจะต้องทำอะไรเอ่ยออกแบบโปสเตอร์สินค้าไหนนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางบอกครูหน่อยสิครับสินค้าที่ครูหมายถึงที่เราจะทำเนี่ยคือสินค้าที่มีชื่อว่าอะไรครับ
3: ถ
2: ั่
3: วงอก
2: พูดดังๆหน่อยคืออะไรเอ่ย
1: ถ
2: ั่วงอกนั่นเองนะครับเมื่อออกแบบโปสเตอร์ถั่วงอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อนำเสนอสินค้านำเสนอโปสเตอร์สินค้านะครับแต่ครูบอกไว้ก่อนนะนักเรียนในคาบนี้ในชั่วโมงนี้งานผลงานของเราอาจจะไม่เสร็จ 100% ดังนั้นให้นักเรียนนะครับออกแบบให้เต็มที่และนำเสนอนะครับนำเสนออะไรนำเสนองานที่เรากำลังทำความคืบหน้าของเรานั่นเองว่าเราทำได้ถึงไหนแล้วนะครับเพื่อครูจะได้มีฟีดแบ็กกลับไปนะครับว่าควรต้องปรับปรุงและแนะนำนักเรียนอย่างไรบ้างนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกิจกรรมกันดีกว่าตรวจสอบความเข้าใจว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ครูบอกไปนักเรียนจำได้ไหมเข้าใจไหมนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรเป็นลำดับแรกครับ
1: ตรวจสอบ
2: ตรวจสอบแน่นอนครับจะต้องตรวจสอบตรวจสอบอะไรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกตรวจสอบภาชนะที่ใช้ในการปลูกนะครับว่าโอเคหรือยังเหมาะสมหรือยังตรวจสอบ ว่าพอรับประทานหรือไม่จากที่เราได้ปลูกเพิ่มไปในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับต่อไปนักเรียนต้องทำอะไรต่อครับหลังจากได้ตรวจสอบแล้วระดมความคิดแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับซึ่งครูต้องขอบอกไว้ก่อนในกิจกรรมนี้นักเรียนต้องระดมความคิดและเราจะไม่ลงมือปฏิบัติในชั่วโมงนี้เราจะไม่ลงมือแก้ไขในชั่วโมงนี้เราจะหาเวลาว่างช่วงพักกลางวันหรือตอนเย็นนะครับก่อนกลับบ้านเราจะมาแก้ไขในส่วนนี้กันนะครับเพราะชั่วโมงนี้เราจะทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยทำโปสเตอร์สินค้าหรือว่าถั่วงอกนั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปนั่นก็คือศึกษาโปสเตอร์สินค้าเดี๋ยวครูจะมีโปสเตอร์เยอะแยะมากมายเลยให้นักเรียนดูว่าโปสเตอร์ที่ดีควรต้องมีอะไรบ้างองค์ประกอบของมันนะครับนักเรียนหลังจากศึกษาโปสเตอร์แล้วนักเรียนต้องทำอะไรต่อครับลองนึกสิพอเราศึกษาแล้วต้องทำอะไรเราต้องออกแบบใช่ไหมเราต้องทำโปสเตอร์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นโปสเตอร์ที่แต่ละกลุ่มได้ครีเอทหรือว่าได้คิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับและความคิดใครความคิดมันนะครับความคิดสร้างสรรค์ของใครนะครับสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายหลังจากออกแบบโปสเตอร์สินค้าทำอะไรเอ่ยนำเสนอใช่ไหมถ้าสมมุติว่าคาบนี้ยังไม่เสร็จไม่ทันก็คือเป็นการนำเสนอความคืบหน้านั่นเองนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างในชั่วโมงนี้ต่อไปครับนักเรียนเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่1ของเรากันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยพูดดังๆหน่อยครับตรวจสอบการปลูกถั่วงอกให้นักเรียนปลายทางนะครับได้ตรวจสอบถั่วงอกของกลุ่มตนเองด้วยนะครับว่าถั่วงอกของนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีราก

มากขึ้นหรือยังภาชนะที่ใส่เป็นอย่างไรหลังจากที่เราปรับปรุงลงไปแล้วเนี่ยเราหาภาชนะใหม่มาปลูกใหม่หรือยังหรือว่ายังเหมือนเดิมเลยน้ำยังท่วมขังอยู่เหมือนเดิมให้นักเรียนสังเกตและก็ตรวจสอบนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบใบตรวจสอบขึ้นมาครับก็จะมีอยู่3หัวข้อโดยการที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับ1ก็คือการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอก2ก็คือภาชนะที่ใช้ในการปลูกและ3พอรับประทานหรือพอกินหรือไม่พอขายหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบได้เลยครับ

หมดเวลาตรวจสอบกิจกรรมการตรวจสอบการปลูกถั่วงอกแล้วนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับถั่วงอกของนักเรียนปลายทางได้เติบโตขึ้นมากหรือยังครับและของนักเรียนต้นทางล่ะครับเติบโตขึ้นมากไหมครับเยอะเติบโตขึ้นมากมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างครับมีรากเกิดขึ้นมาใช่ไหมถ้า

0: เราจะต้องเก็บรักษาให้มันดีๆก็คือให้พ้นจากแสงแดดแล้วก็ต้องรดน้ำทุกเช้าทุกเย็นนะครับทีนี้แต่ละกลุ่มตรวจสอบมาแล้วอาจจะเจอปัญหาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมการระดมความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองโดยทุกกลุ่มจะมีกระดาษ A4 อยู่แล้วนะครับแต่ละกลุ่มจะมีกระดาษ A4 ให้นักเรียนลองเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อนักเรียนได้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วให้นักเรียนลงมือแก้ไขปัญหานั้นในช่วงพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับทราบไม่ทราบเงียบเลยทราบไม่ทราบ
1: ท
0: ราบถ้าทราบพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วระดมความคิดกันได้เลยครับ

หมดเวลาในการระดมความคิดกันแล้วนะครับถ้าหากว่านักเรียนได้ปัญหาและได้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วขอให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในช่วงที่นักเรียนว่างนะครับในช่วงพักกลางวันหรือก่อนกลับบ้านนะครับกลุ่มใดมีปัญหาหรือว่าต้องการข้อเสนอแนะจากครูนะครับมาปรึกษากับครูได้เสมอนะครับกิจกรรมต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำนั้นมีอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าศึกษาโปสเตอร์สินค้าขอให้นักเรียนปลายทางสังเกตดูด้วยนะครับว่าโปสเตอร์ที่ครูจะนำมานั้นมีอะไรปรากฏอยู่บนนั้นบ้างนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนั่งหลังตรงปรบมือตามจำนวนขาสัตว์นะครับเพราะให้นักเรียนเนี่ยมีสติมีสมาธิมากขึ้นนะครับตอนนี้หลุดไปกับการระดมความคิดการพูดคุยกับเพื่อนอยู่นะครับปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบปลาอ้าวสติตะเลิดไปไหนแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเงียบนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรานักเรียนทั้งต้นทางทั้งปลายทางเลยนะครับดูครับว่าโปสเตอร์ที่ครูนำมาปรากฏอะไรบ้างจะสุ่มถามกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่4โปสเตอร์อันแรกอย่างแรกเลยที่นักเรียนเห็นคืออะไร

0: วุ้นอะไรวุ้นกะทิมะพร้าวใช่ไหมซึ่งอะไรนักเรียนเป็นข้อความเขาเรียกว่าเป็นข้อความใหญ่นั่นเองตัวใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมพาดหัวมาเลยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกในนี้มีอะไรนะมีอะไรมีอะไรครับไหนไหนช่วยกันตอบหน่อยมีอะไรนะ
1: การตก
0: แต่งมีอะไรอีกอันนี้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าอะไร
1: ขนม
0: ขนมมันคือรูปภาพไหมมันคือรูปภาพเห็นอะไรอีกมีตัวอักษรมีรูปภาพมีอะไรอีกครับ
1: ราคา
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันภาพแรกวุ้นกะทิเห็นไหมเราจะเจอตัวอักษรใหญ่เลยเป็นการพาดหัวนะครับและต่อไปวุ้นกะทิมะพร้าววุ้นใบเตยวุ้นอัญชันวุ้นน้ำแดงนี่คือขยายส่วนของวุ้นกะทิมานะครับว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างนะครับต่อไปมีรูปภาพนะและสุดท้ายก็จะมีอะไรเอ่ยราคามาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้ขนมปังอะไรเอ่ยเห็นปุ๊บนะครับดูออกทันทีเลยว่านี่คือขนมปังแซนด์วิชอะไรน่าจะเด่นที่สุดในภาพนี้แซนด์วิชใช่ไหมนั่นก็คือรูปภาพนั่นเองดังนั้นเวลาที่นักเรียนจะออกแบบโปสเตอร์จะต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบหลักแน่ๆเลยคือรูปภาพนอกจากรูปภาพแล้วมีอะไร
1: ข้อความ
0: ซึ่งเป็นข้อความนี้จะเป็นการพาดหัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อความพาดหัวซึ่งเป็นข้อความใหญ่นั่นเองมีราคาในนี้นะมีราคามีการพาดหัวมีอะไรอีกมีรูปภาพแล้วก็มีรายละเอียดนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยโปสเตอร์อะไรเอ่ยหมูปิ้งหิวไหมหิววิกแล้วเมื่อสักครู่นี้เราทานข้าวมาแล้วนะหมูปิ้งเห็นอะไรชัดเจนเลยในโปสเตอร์ของหมูปิ้งใครเห็นภาพชัดเจนที่สุดยกมือเอามือลงใครคิดว่าคำว่าหมูปิ้งชัดเจนที่สุดยกมือเอามือลงเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยมองคนละมุมมองกันนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าในการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยองค์ประกอบที่ต้องมีก็คือภาพนะครับแล้วก็อักษรเป็นการพาดหัวใหญ่นั่นเองที่จะมีตัวอักษรนะครับที่มีลักษณะที่สั้นกระทัดรัดนะครับอ่านแล้วเข้าใจเลยว่ามันคือหมูปิ้งแล้วก็อะไรเอ่ยราคาใช่ไหมนี่ก็เช่นเดียวกันเคยกินไหมทายากิ
1: เ
0: คยกินใช่ไหมอันนี้ก็จะให้นักเรียนดูนะครับองค์ประกอบของโปสเตอร์ยังมีอีกใครชอบกินน้ำมิ้นบ้างเคยกินไหมเคยกินเหรออร่อยไหมอร่อยอันดูมีอะไรบ้างในนี้มีรูปภาพไหม
1: มี
0: ตัวอักษรไหม
1: มี
0: ราคาหรือเปล่าม ีนะครับแต่นักเรียนเรามาดูกันแล้วว่าเดี๋ยวโปสเตอร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูอีก2ภาพหิวไหม
1: ห
0: ิวเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยชุดผักน้ำพริกลงเรือตัวอักษรนี้ใหญ่ไหมใหญ่ที่สุดเลยไหมนี่เขาเรียกว่าการพาดหัวนะครับอะไรลองมาอีกนี่อ่านว่าอะไรเห็นไหมรสชาติกลมกล่อมอันนี้ล่ะ
1: หอม
0: กลิ่นเครื่องโขลกใช่ไหมนี่ก็คือเป็นรายละเอียดของภาพนี้ของโปสเตอร์นี้แล้วก็ภาพที่เด่นชัดที่สุดก็คืออะไรน้ำพริกอะไรเอ่ย
1: น
0: ้ำพริกลงเรือแล้วก็สีแดงๆนี่คืออะไรครับ
1: รา
0: คาทีนี้นักเรียนพอจะจับจุดได้หรือยังว่าองค์ประกอบน่าจะมีอะไรบ้างองค์ประกอบโปสเตอร์ในกลุ่มที่1ขอตัวแทนกลุ่มที่1ลองบอกมา1อย่างองค์ประกอบโปสเตอร์จะต้องมีอะไรบ้างครับกลุ่มอื่นเตรียมพร้อมนะนักเรียนปลายทางตอบได้นะครับ
2: รูปภาพค่ะ
0: แน่นอนครับองค์ประกอบของโปสเตอร์ที่สำคัญเลยคือรูปภาพมีอะไรอีกกลุ่มที่4จะตอบ
3: คำค่ะ
0: คำใช่ไหมหรือว่าอักษรหรือว่าการพาดหัวนั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรอีกบ้างนักเรียนกลุ่มที่สองจะตอบหยิบไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
4: ราคาครับ
0: ราคาใช่ไหมเราเรียนเรื่องเก่งมากครับ

0: ครับเราเรียนเรื่องสิทธิผู้บริโภคไปแล้วเวลาที่เราซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องระบุราคาต้องมีราคาไว้ใช่ไหมเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับทีนี้วันนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่ครูจะนำมาให้นักเรียนดูนะครับเราเรียกว่าเป็นโปสเตอร์มองเห็นไหมนักเรียนปลายทางมองเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางมองเห็นไหมครับดูจากภาพแล้วนักเรียนคิดว่าโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ขายอะไรเอ่ย
1: ขนมจ
0: ี
1: น
0: ขนมจีนขนมจีนอะไร
1: น้ำยาป
0: ูนักเรียนคิดว่าอะไรน่าจะมองเห็นชัดที่สุดเลย
1: น
0: ้
1: ำยาป
0: ูคำว่าน้ำยาปูใช่ไหมแสดงว่าน้ำยาปูเนี่ยต้องเป็นคำว่าพาดหัวนะคำพาดหัวนี่นะครับต่อไปมีอะไรอีก
1: ภาพ
0: รูปภาพนะครับรูปภาพนี่นะครับสังเกตนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่าองค์ประกอบของโปสเตอร์มีอะไรบ้างมีการพาดหัวพาดหัวว่าขนมจีนน้ำยาปูต่อไปรูปภาพใช่ไหมพอรูปภาพเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกนักเรียน
1: ราคา
0: เดี๋ยวครูหาราคาก่อนนะครับราคามีอีกนักเรียนมีอะไรอีกครับ
2: เบอร
0: ์
2: โทร
0: เบอร์โทรคืออะไรเอ่ย
2: โทรส
0: ั่งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาติดข้อความนี้ก่อนนี่เราเรียกข้อความนี้ว่าข้อความปิดท้ายนะครับและสุดท้ายนักเรียนครูถืออยู่อีกหนึ่งอันนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับนั่นก็คือพาดหัวรองนั่นเองใช่แปลว่าอะไรนักเรียนนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเรามาดูอันแรกนะพาดหัวพาดหัวก็คือสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเอ่ยขนมจีนน้ำยาปูใช่ไหมนี่คือคำพาดหัวของโปสเตอร์นี้การพาดหัวที่ดีนะครับอักษรเนี่ยจะต้องเป็นอักษรที่ใหญ่นะครับและกระทัดรัดสามารถสื่อได้เลยว่าเรากำลังขายอะไรเรากำลังนำเสนออะไรให้ผู้ชมดูอยู่นะครับต่อไปรูปภาพรูปภาพนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับรูปภาพบ่งบอกอะไรต้องสื่อความหมายให้ได้นะครับตัวอย่างเช่นเราจะขายขนมจีนน้ำยาปูแต่เราเอาภาพก๋วยเตี๋ยวมาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่สื่อความหมายนะครับดังนั้นเวลาที่นักเรียนทำโปสเตอร์ทำโปสเตอร์ถั่วงอกภาพที่ปรากฏจะเป็นอะไรถั่วงอกจะเป็นดินสอจะเป็นสมุดไม่ได้นะครับต้องสื่อความหมายต่อไปการพาดหัวรองการพาดหัวรองคืออะไรนักเรียนเห็นตัวเล็กๆตรงนี้ไหมนักเรียนปลายทางอาจจะมองไม่เห็นนักเรียนข้างหลังอาจจะมองไม่เห็นอ่านว่าเนื้อปูแน่นๆหอมหวานมันเข้มข้นนี่คือส่วนที่สำคัญรองลงมาจากพาดหัวนะครับก็คือเป็นส่วนที่ขยายพาดหัวนั่นเองว่ามันเป็นอย่างไรนะครับขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเขาจะโฆษณาอะไรให้เรานะครับทีนี้ต่อไปมีอะไรอีกเมื่อสักครู่นี้ราคาใช่ไหมจานละกี่บาทนั่นเอง50บาทนะครับสิ่งที่เราต้องระบุลงในโปสเตอร์ของเราจะต้องมีราคาด้วยนะครับและสุดท้ายเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: ข้อความปิดท้าย
0: ข้อความปิดท้ายนักเรียนครับนึกภาพนะเวลาที่เราซื้อเราดูโปสเตอร์ขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยเราชอบเราอยากจะซื้อเราก็ต้องทำยังไงต้องหาวิธีในการซื้อใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นผู้ผลิตในที่นี้นะครับก็คือขนมจีนร้านคุณย่านะครับเป็นผู้ผลิตและถ้าหากว่าเราจะสั่งซื้อเราอยากจะกินเราต้องโทรเบอร์ที่เขาให้มาสรุปว่าองค์ประกอบของโปสเตอร์มีกี่องค์ประกอบเอ่ยมีกี่องค์ประกอบครับพูดดังๆหน่อยมีกี่องค์ประกอบครับ
1: 5
0: ประกอบนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกโปสเตอร์กันดีกว่าว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยมีครบ5องค์ประกอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนสังเกตนะนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง

0: อ่ะดูโปสเตอร์นี้ไหนคือการพาดหัวคำไหนครับ
1: หม
0: ู
1: ป
0: ิ้
1: งโบ
0: ราณนี่คือคำพาดหัวแล้วการพาดหัวรองล่ะคืออะไร
2: ที่สูงเมื่อวาน
0: อะไรนะ
1: ที่สูงเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อน
0: คิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนนี่คือการพาดหัวรองนะครับแล้วรูปภาพอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ข้างบนด้านล่าง
0: มีทั้งด้านบนและด้านล่างอะไรน่าจะดูเด่นกว่ากันระหว่างข้างบนกับข้างล่าง
1: ข
0: ้างบนดูเด่นกว่าแต่ว่าเราขายอะไรเอ่ยหมูอะไรหมูปิ้งดังนั้นก็ต้องดูข้างล่างด้วยใช่ไหมหมูปิ้งแล้วราคาอยู่ตรงไหนไม้ละกี่บาทเอ่ย
1: 5
0: บาทครบองค์ประกอบไหม
1: ครบ
0: ครบจริงหรือเปล่าเอ่ยไหนดูสิครบไหมขาดอะไรเอ่ยข้อความปิดท้ายครูจะสื่ออย่างนี้นักเรียนว่าโปสเตอร์แต่ละอย่างไม่จำเป็นต้องครบองค์ประกอบก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าครูขายสมมุติครูขายหมูปิ้งในตลาดนี้อยู่แล้วครูไม่ได้ส่งครูไม่ได้มี delivery ครูก็ขายเงี้ยจำเป็นต้องเขียนเบอร์โทรครูลงไปไหมไม่จำเป็นใช่ไหมนี่นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบของโปสเตอร์ที่เราจะได้มาออกแบบกันนะครับนักเรียนครับสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับในการออกแบบโปสเตอร์นะครับนั่นก็คือกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรเดมมิง PDCA ที่พวกเราต้องนำมาใช้กันนะครับ P คืออะไรเอ่ยนักเรียน
1: วางแผน
0: วางแผนแผนวางแผนดังนั้นก่อนออกแบบโปสเตอร์เราจะต้องวางแผนนะครับให้ทุกกลุ่มเลยนะเวลาวางแผนให้ร่างใส่ในกระดาษ A4 ก่อนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไป D คืออะไรดูคืออะไรครับดูคืออะไรคือปฏิบัติตามแผน C คืออะไรเอ่ย
1: เช็ค
0: ว่าโปสเตอร์นั้นเราเป็นอย่างไรครบองค์ประกอบหรือยังและสุดท้ายคือ Act หรือว่า A ก็คืออะไรแก้ไขปัญหาที่เราได้ตรวจสอบไปนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์สินค้านะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้ออกแบบโปสเตอร์เสร็จทันหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับนักเรียนสามารถหาเวลาช่วงเวลาที่นักเรียนว่างช่วงพักกลางวันหรือว่าตอนรับประทานอาหารเสร็จนะครับแล้วก็ตอนกลับบ้านก่อนกลับบ้านเนี่ยก็สามารถทำขึ้นมาทำได้นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมกลุ่มทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับส่วนนักเรียนต้นทางไหนพูดให้เสียงดังฟังชัดหน่อยทำเสร็จไหมครับ
1: ย
0: ังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าต้องมีรายละเอียดเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวครูจะให้ผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ดูนะครับว่ากลุ่มที่1 2 3 4นะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูผลงานของนักเรียนต้นทางกันเลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสรุปหนูทำได้นะครับนักเรียนจำได้ไหมว่าในต้นชั่วโมงครูบอกว่าเวลาที่เราจะออกแบบโปสเตอร์นักเรียนต้องใช้กระบวนการอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย PDCA นะครับเดี๋ยวครูจะสอบถามนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้นะครับสามารถร่วมพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่ากระบวนการทำงานการออกแบบโปสเตอร์ของนักเรียนนะครับในแต่ละตั้งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้อ่ะ P กระบวนการ P ใครอยากจะตอบบ้างครับว่าตัวเองทำอะไรบ้างกลุ่มที่3ว่าอย่างไรเอ่ยครับ
1: วางแผนการทำโปสเตอร์และแบ่งในกลุ่มว่ามีมี่เพ้นเขียนออโต้เพิร์ทวาดรูปส่วนผมระบายสีครับ
0: นี่คือการแบ่งหน้าที่การปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นการวางแผนนะครับต่อไป P ผ่านไปแล้วแพลนเสร็จปุ๊บ D D คืออะไรใครจะตอบครูบ้างครับกลุ่มที่ 4 D คืออะไรครับ
2: ทำโปสเตอร์ตามที่วางแผนไว้ค่ะ
0: ทำโปสเตอร์ตามที่วางแผนไว้เมื่อสักครู่นี้เราแบ่งหน้าที่แล้วใช่ไหมว่าใครต้องทำอะไรยังไงก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนะครับต่อไปกระบวนการ C C คืออะไรเอ่ยใครจะตอบบ้างครับ C กลุ่มที่1เป็นไงครับ
3: ตรวจเช็คว่าโปสเตอร์ครบองค์ประกอบหรือไม่ไม่ต้องว่าเพิ่มเติมหรือไม่และลบรอยดินสอสาดหรือยังครับ
0: ครับนี่คือการตรวจสอบใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้และสุดท้ายกระบวนการ A หรือว่า Act ใครจะตอบบ้างครับมีไหมเอ่ยกลุ่มที่5เป็นยังไงครับ
4: ลงมือแก้ไขสิ่งที่เราตรวจมาและทำ
0: ลงมือแก้ไขสิ่งที่เราตรวจมาใช่ไหม
4: และทำให้โปสเตอร์ดีที่สุดค่ะ
0: และทำโปสเตอร์ให้ดีที่สุดเก่งมากครับนั่งลงได้ครับถือว่านักเรียนทุกคนนะครับเก่งมากๆครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อย

0: ทุกคนทุกกลุ่มนะครับต้องหาเวลาว่างนะครับในการออกแบบในการทำโปสเตอร์ให้สำเร็จให้ได้ชั่วโมงต่อไปเราจะมานำเสนอกันนะครับว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีโปสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรครบองค์ประกอบหรือไม่นักเรียนปลายทางนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อทำไม่เสร็จในชั่วโมงนี้ก็ขอให้ทำให้เสร็จนะครับและเดี๋ยวคาบหน้าในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอกันครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับสิ่งที่ฉันทำได้นะครับพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการการแก้ไขปัญหาถ้านักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้ไขปัญหาได้และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายครับนักเรียนไม่ได้พูดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเลยอยู่แต่ตอนนี้เราทำกระบวนการกลุ่มแต่นักเรียนเนี่ยอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลยไม่ทำงานอะไรเลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหมีเยอะนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับข้อที่2ทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายถ้าประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนทำงานของหน้าที่ของตัวเองประสบความสำเร็จนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ารับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนเองเลยเพื่อนแบ่งหน้าที่ให้แล้วว่าเราต้องวาดเราต้องเขียนเราต้องออกแบบแต่ตัวเองไม่ทำประเมินให้ตัวเองปรับปรุงนักเรียนครับในชั่วโมงนี้เรายังทำผลงานไม่สำเร็จเลยใช่ไหมครับดังนั้นไม่มีใครได้ดีมากนะครับแล้วใครได้พอใช้บ้างครับโอ้มีเยอะนะครับมีเกือบทั้งห้องเลยเอามือลงใครได้ปรับปรุงบ้างมีไหมไม่มีนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับก็เสียงดังๆหน่อยเก่งมากๆครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศษเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าทฤษฎีใหม่นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคุณครูปลายทางครับในสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะครับเป็นกิจกรรมใบกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดนะครับจาก www.dltv.ac.th นะครับเรื่องใบสรุปกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่รักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะคะซึ่งครูได้ฝากกันบ้านให้นักเรียนไปทำ1ชิ้นกันบ้านที่ครูได้ฝากไปนี้คือการสำรวจความชอบของผู้ปกครองในครอบครัวถูกไหมคะว่าผู้ปกครองของนักเรียนมีการชื่นชอบขนมอะไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนคะจากครั้งที่แล้วที่ครูมีการบ้านให้ใครได้กลับไปสำรวจความชอบของบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาบ้างแล้วบ้างยกมือสูงๆเลยค่ะยกมือเลยยกมือขึ้นเลยค่ะคนอื่นๆยกมือได้เลยลูกมีคนเดียวหรออ่ะนำมือลงได้ค่ะแสดงว่านักเรียนหลายคนใช่ไหมคะอาจจะลืมใช่ไหมคะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นหนึ่งคนที่ได้ทำการสำรวจความชอบจากบุคคลในครอบครัวช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าคนในครอบครัวชอบขนมอะไรบ้างลุกขึ้นตอบได้เลยลูกเอาเป็นรายชื่อขนมที่ชอบที่สุดก็ได้ค่ะจากที่เราได้สำรวจรวบรวมข้อมูลมาแล้ว
3: ชอบขนมชั้นค่ะ
2: ชอบขนมชั้นที่เป็นขนมไทยใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยได้กลับไปทบทวนในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ทำกันบ้านในครั้งนี้หรือเปล่านะคะเมื่อนักเรียนกลับไปสำรวจเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะนำเสนอคำตอบให้กับครูปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคะในวันนี้เรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลแต่จะเป็นในครั้งที่2นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะนักเรียนคุณครูนะคะขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลข้อที่2ค่ะหาผลรวมเรียงลำดับข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการข้อที่3นะคะตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลปราศจากความเอ็นเอียงค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วนและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการโดยตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลปราศจากความเอ็นเอียงนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนในครั้งที่แล้วมาถามนะคะในข้อที่1ค่ะนักเรียนมีวิธีการรวบรวมข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสัตว์เลี้ยงแล้วก็สำรวจความชอบนะคะขอทบทวนนักเรียนก่อนเลยจากครั้งที่แล้วเรารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้างช่วยกันตอบได้เลยนะครั้งที่แล้วมีกิจกรรมใดบ้างเชิญค่ะลองนึกถึงครั้งก่อนหน้านี้ที่ได้ปฏิบัติไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือใบงานก็ได้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลอย่างไรบ้าง
3: สอบถามครับ
2: สอบถามใครคะ
3: เพื่อนเพื่อน
2: สอบถามเพื่อนเพื่อนแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากสอบถามเสร็จแล้วทำอะไรต
3: ่อลงมือเขียนครับ
2: ลงมือเขียนจดบันทึกลงบนกระดานใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดง

ว่านักเรียนยังพอจำได้จากครั้งที่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะกิจกรรมที่เราได้ทำกันครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะคะโดยการถามเพื่อนในกลุ่มแล้วจดบันทึกลงในตารางนะซึ่งก็ตรงกับที่เพื่อนได้ตอบมานะคะมีการจดบันทึกคำตอบที่ได้ทำการสำรวจลงไปนะคะในข้อต่อไปค่ะนักเรียนวิธีการในข้อที่1เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจำนวนมากหรือไม่เพราะเหตุใดวิธีการในข้อที่1ก็คือที่เพื่อนนำเสนอมาด้วยการสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็จดบันทึกลงบนกระดานหรือบันทึกลงในตารางนักเรียนคิดว่าวิธีการนี้เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลจำนวนมากไหมคะคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คำถามแรกช่วยกันตอบก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตอบเสียงดังๆเลยลูกบางคนคิดเห็นว่าเหมาะสมใช่ไหมคะมีใครเห็นต่างจากนี้ไหมคะไม่มีนะส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากสามารถใช้วิธีก่อนหน้านี้ได้ถูกไหมคะที่มีการสอบถามยกมือทีละบุคคลแล้วก็รวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะแต่ดูแนวคำตอบของครูกันค่ะในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะครูเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดและใช้เวลานานมากเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นถูกไหมคะนักเรียนไม่สามารถยกมือถามหรือใช้วิธีการสอบถามเพื่อนทุกคนได้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่เราจะใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นและก็มากขึ้นนั่นเองนะคะทำให้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามทำให้ใช้เวลามากเกินไปนะคะซึ่งเราสามารถใช้วิธีอื่นได้ถูกไหมคะมีวิธีการรวบรวมอย่างอื่นอีกมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติกันในวันนี้นะคะวิธีการที่เราจะใช้แตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถูกไหมคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะจากที่ครูได้ทบทวนไปแล้วคุณครูมีใบงานมาให้ทำอีกเช่นเคยใบงานในวันนี้นะคะมีชื่อว่าของหวานจานโปรดของหวานจานโปรดคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชมพร้อมๆกันแต่อันดับแรกเลยค่ะนักเรียนครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนนะคะบทบาทครูปลายทางนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มลุกขึ้นมาหน้าชั้นเรียนเลือกขนมที่ตนเองชอบมากที่สุด1ชนิดโดยทำเครื่องหมายขีดลงใต้ภาพขนมที่ชอบมากที่สุดโดยคนที่5 10 15ให้ทำเครื่องหมายขีดขวางทับดังตัวอย่างในรูปเลือกจนครบทุกคนในห้องค่ะในส่วนของบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคนออกไปทำเครื่องหมายขีดลงใต้ชื่อขนมที่ชอบมากที่สุดนั่นเองเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากใบงาน02นะคะที่ครูได้อ่านบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปนั้นกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทำการสำรวจความชอบเกี่ยวกับขนมนักเรียนคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยหรือใช้วิธีการเปิดชุดกิจกรรมก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมเพื่อดูในส่วนของใบงานไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าในใบงานนั้นมีขนมอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องทำการสำรวจนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนในอันดับแรกนะคะก่อนที่นักเรียนจะออกมานำเสนอคำตอบเกี่ยวกับการสำรวจแล้วก็บันทึกคำตอบลงในตารางถูกไหมคะอันดับแรกเลยครูอยากจะให้นักเรียนนะคะทำการสำรวจในกลุ่มตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากนักเรียนนะคะไม่ได้สำรวจในกลุ่มของตนเองนะคะอาจจะมีการจดบันทึกที่ผิดพลาดได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะครูให้นักเรียนเนี่ยทำการสำรวจในกลุ่มตนเองว่าสมาชิกในกลุ่มใครชอบทานขนมอะไรบ้างโดยวิธีการสำรวจนะคะนักเรียนในโจทย์ของใบงานได้กำหนดไว้ว่านักเรียน1คนสามารถชอบขนมได้1ชนิดเท่านั้นยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่านักเรียนคนที่1ชอบขนมชั้นนักเรียนคนที่1นี้จะไม่สามารถชอบขนมอื่นอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกขนมที่ชอบมากที่สุดเท่านั้น1ชนิดแต่ถามว่านักเรียนคนอื่นๆสามารถชอบขนมชั้นเหมือนคนที่1ได้หรือไม่คำตอบคือชอบได้นะคะตัวอย่างเช่นคนที่1ชอบขนมชั้นคนที่2อาจจะชอบขนมชั้นเหมือนกันก็ได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อนักเรียนชอบขนมชั้นไปแล้วไม่สามารถชอบขนมอื่นได้

อีกนะคะจำไว้เลยว่าจะต้องเลือกขนมที่ชอบมากที่สุดเพียง1ชนิดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการสำรวจในกลุ่มของตนเองนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนักเรียนสามารถสำรวจกับสมาชิกในกลุ่มของตนเองได้เลยว่าแต่ละคนชอบขนมชนิดใดอย่างไรบ้างโดย1คนสามารถชอบได้แค่1ชนิดเท่านั้นนะคะแต่คนอื่นๆสามารถชอบชนิดเดียวกันซ้ำกับคนแรกได้เอาละค่ะนักเรียนคะลงมือสำรวจความชอบของขนมของเพื่อนในแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะ

เอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ทำการสำรวจความชอบของขนมในแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะได้คำตอบพอสมควรแล้วว่าในแต่ละกลุ่มชอบขนมชนิดใดบ้างเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจว่าแต่ละคนชอบอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนทำการบันทึกคำตอบลงในตารางโดยการขีดเส้นลงมานะคะอย่างเช่นเคยนะคะหากนักเรียนคนใดที่ขีดเส้นเป็นคนที่5 10หรือ15นักเรียนจะต้องทำการขีด

0: ทับในแนวขวางนะคะในส่วนของตารางของขนมนั้นๆ นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนที่จะออกมาทำกระบวนการถัดไปเลยค่ะลุกขึ้นได้เลยกลุ่มที่1ใครคะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะถือไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มที่2ค่ะตัวแทนเชิญด้านหน้าเลยลูกกลุ่มที่1ยืนตรงนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ต่อแถวเลยใบงานค่ะนำใบงานออกมาค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเชิญด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยลูกอันดับแรกเดี๋ยวให้นักเรียนแนะนำตัวก่อนนะคะว่ามาจากกลุ่มไหนบ้างเริ่มเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อฟาเซียนะครับมาจากกลุ่ม1ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเจทูนะครับมาจากกลุ่ม2ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพนค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อต้นหนาวครับมาจากกลุ่ม4ครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อมารีนะคะมาจากกลุ่ม5ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปครูจะให้เริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนทำการบันทึกคะแนนในการสำรวจนะคะลงในตารางโดยการขีดลงมานะคะอ่ะอันดับแรกนักเรียนคะคนอื่นๆขยับมาฝั่งนี้ขยับมาเลยมายืนรอตรงนี้นะกลุ่มที่1กลุ่มแรกทำการบันทึกคะแนนอันดับแรกเลยค่ะนี่คือผลการสำรวจใช่ไหมลูกถือไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูไปพร้อมๆกันนี่คือผลสำรวจของกลุ่มที่1นะคะได้คะแนนตามนี้เลยแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะจะให้เพื่อนนักเรียนทำการขีดนะคะสีแดงทับลงไปตามจำนวนคะแนนที่ได้ทำการสำรวจมานะคะ

เรียบร้อยปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะสวยนะลูกต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะทำการขีดผลการสำรวจได้เลยว่าสำรวจออกมาแล้วได้อย่างไรบ้างอ่ะถือให้นะคะต่อไปขนมอะไรลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยในส่วนของแบบสำรวจมาเดี๋ยวคุณครูช่วยถือให้อะไรอีกเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่4เช่นเคยมาคุณครูช่วยถือลูกต่อไปแล้วก็ขนมตาล1คนปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คุณครูช่วยถือให้นะคะจะต้องขีดทับหรือเปล่าใช่ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะขีดแล้วไม่เป็นไรไปต่อเลยปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะนักเรียนนี่คือคำตอบนะคะที่เพื่อนได้ทำการสำรวจมานะคะว่าแต่ละกลุ่มมีความชอบอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นผลรวมออกมาตามนี้เลยนะคะลำดับต่อไปตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าคำตอบของแต่ละกลุ่มเมื่อรวมกันมาแล้วมีหน้าตาดังต่อไปนี้ถูกไหมคะแต่ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของตารางยังมีส่วนอื่นอีกถูกไหมลูกในส่วนด้านล่างเป็นส่วนของการรวมจำนวนนะคะการรวมจำนวนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่จะให้นักเรียนทำในครั้งถัดไปนี้นะคะโดยวิธีการรวมจำนวนนักเรียนจะต้องทำการนับจำนวนขีดที่เพื่อนได้ออกมาขีดทางด้านหน้าแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นขนมใส่ไส้รวมจำนวนได้กี่ขีดก็ใส่เป็นตัวเลขลงไปนะคะในวิธีการรวมจำนวนนี้คือการนับขีดแล้วก็บวกเป็นตัวเลขเป็นการ

0: สรุปผลจำนวนจากนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในห้องถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการบันทึกข้อมูลตรงส่วนนี้ผ่านไหมคะผ่านนะนักเรียนปลายทางล่ะคะบันทึกข้อมูลออกมาแล้วได้ในรูปแบบใดบ้างอย่าลืมนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ในส่วนของการสรุปจำนวนกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ยที่จะทำขั้นตอนต่อไปพร้อมไหมลูกตอบเสียงดังเลยพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมนะคะจากที่นักเรียนออกมานำเสนอทางด้านหน้าแล้วก็บันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วเราไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนจะเป็นในส่วนของการสรุปผลจำนวนนะคะว่าเมื่อนักเรียนสำรวจเสร็จแล้วนะคะได้จำนวนว่าอย่างไรกันบ้างในส่วนของการสรุปจำนวนขนมนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปจำนวนที่นักเรียนเลือกแต่ละรายการโดยนับจำนวนขีดที่อยู่ใต้ชื่อขนมแต่ละชนิดแล้วบันทึกลงในใบงานของตนเองจากนั้นช่วยกันหาคำตอบในใบงาน02ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนช่วยกันสรุปจำนวนที่นักเรียนเลือกแต่ละรายการโดยนับจำนวนขีดที่อยู่ใต้ชื่อขนมแต่ละชนิดแล้วบันทึกข้อมูลรอยขีดและจำนวนลงในใบงานของตนเองจากนั้นร่วมกันตอบคำถามในใบงาน02ค่ะก่อนที่ครูจะให้นักเรียนทำการสรุปข้อมูลนะคะครูชี้แจงในเรื่องของโจทย์เพิ่มเติมในใบงานก่อนนะคะคำถามในใบงานข้อที่1ค่ะจากข้อมูลที่สำรวจได้เขียนชื่อขนมที่เพื่อนในห้องชอบมากที่สุด3ลำดับเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องทำการรวบรวมจำนวนที่เราได้สำรวจเมื่อสักครู่นี้ของทั้งห้องนะคะบางคนบอกว่าครูคะหนูจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปให้ในส่วนที่เป็นการบันทึกคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ตอนนี้เรามาชมคำถามเพิ่มเติมกันก่อนนะคะอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องจัดลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ของนักเรียนทั้งห้องคืออะไรนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะตามข้อมูลที่ได้ในข้อที่1เพียงพอที่จะแนะนำครูคหกรรมให้ขายขนมชนิดใดได้หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าจากที่เราได้สำรวจความชอบใช่ไหมคะจากขนมที่ได้ทำการรวบรวมมานี้นักเรียนจะสามารถแนะนำให้ครูคหกรรมเนี่ยขายขนมชนิดใดนะคะสามารถจะแนะนำได้หรือไม่ข้อมูลนี้เพียงพอหรือไม่นะคะจะต้องทำการวิเคราะห์ด้วยนะคะต่อไปนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำข้อที่2เสร็จแล้วยังมีข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3นะคะผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ชอบขนมทุกชนิดจะเท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าผลรวมทั้งหมดที่ได้สำรวจมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือการนับจำนวนเพื่อนทั้งห้องนั่นเองอ่ะในส่วนการสรุปจำนวนขนมมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยยังไม่มีนะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวสามารถลงมือในการสรุปจำนวนขนมที่ชอบได้เลยหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำการสรุปจำนวนขนมที่ชอบนะคะครูขออนุญาตกลับไปในหน้าสไลด์ก่อนหน้านี้ที่นักเรียนได้ทำการบันทึกข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการบันทึกคำตอบได้เลยค่ะลงมือเลย

ค่ะหมดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบแล้วนะคะจากที่คุณครูให้นักเรียนทำการสรุปจำนวนขนมนะคะก็ได้ลงไปดูแล้วส่วนใหญ่นะคะนักเรียนสามารถบันทึกได้ถูกต้องแล้วก็สามารถหาผลรวมของจำนวนในแต่ละช่องได้เก่งมากๆนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการนำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการสำรวจไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะจะมีตัวแทนนักเรียน1คนออกมานำเสนอเพื่อเป็นการสรุปคำตอบทั้งหมดว่าจากที่เราได้สำรวจไปแล้วนั้นนะคะคำตอบของนักเรียนในห้องนี้นะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่าผลรวมที่ได้นักเรียนสามารถสรุปจำนวนขนมออกมาได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีลำดับการชอบนะคะลำดับที่1 2และ3เป็นอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนในการนำเสนอคำตอบในครั้งนี้ค่ะ

0: นักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยค่ะลูกนำชุดกิจกรรมออกมาด้วยนะคะอันดับแรกแนะนำตัวเองก่อนว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเวลเล่ครับมาจากกลุ่ม1ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อนิวตันครับมาจากกลุ่ม1ครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดครับมาจากกลุ่ม3ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพ้นค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเพ้นกับคนโปรดใช่ไหมลูกให้หนูทำการสรุปจำนวนก่อนว่าขนมแต่ละชนิดมีจำนวนที่เพื่อนชื่นชอบเท่าไหร่บ้างแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่1ในการจัดลำดับค่ะเริ่มเลย
3: ขนมสอดไส
0: ้รวมใส่ไส้ลูกมาขนมใส่ไส
3: ้ขนมใส่ไส้รวมจำนวน3คนครับขนมถ้วยรวมจำนวน6คนครับขนมชั้นรวมจำนวน15คนครับขนมกล้วยไม่มีคนชอบครับขนมตาลรวมจำนวน7คนครับ
0: เพราะฉะนั้นในการจัดอันดับขนมในข้อที่1ได้ว่าอย่างไรบ้าง
3: อันดับที่1ขนมชั้นมีคนชอบมากที่สุดครับ
0: ค่ะ
3: อันดับที่2ขนมตาลครับอันดับที่3ขนมถ้วยครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนในข้อแรกค่ะเก่งมากๆนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะจากโจทย์ถามว่าตามข้อมูลที่ได้ในข้อที่1เพียงพอที่จะแนะนำครูคหกรรมให้ขายขนมชนิดใดได้หรือไม่เพราะเหตุใด
2: ได้ครับเพราะมีคนชอบขนมชั้นมากที่สุดครับ
0: เพราะว่าจำนวนที่สำรวจมาขนมชั้นมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงแนะนำให้ครูคหกรรมขายอะไรเอ่ยขาย
2: ขนมช
0: ั้นข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายผลรวมจำนวนนักเรียนที่ชอบมากที่สุดนะคะชอบขนมทุกชนิดเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คะ
2: 31คนครับ
0: 31คนนำมาจากไหนเอ่ย31นี้คือจำนวนของอะไรคะ
2: ขนมค่ะ
0: จำนวนของเพื่อนที่ชอบขนมทั้งหมดในห้องนี้ถูกไหมคะปรบมือให้กับตัวแทนค่ะเก่งมากๆเข้ากลุ่มได้เลยขอบคุณนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบอย่างไรกันบ้างในส่วนของคำตอบนักเรียนอาจจะได้ไม่เท่ากันเนื่องจากจำนวนนักเรียนของแต่ละห้องเนี่ยมีจำนวนที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยถึงจำนวนจะไม่เท่ากันนะคะแต่นักเรียนจะต้องสามารถจัดลำดับของขนมที่เป็นลำดับที่1 2 3ได้อย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่นำเสนอมานะคะทุกคนทุกกลุ่มเลยนะคะสามารถใช้กระบวนการในการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องเพราะว่าคำตอบจากตัวแทนทั้ง2กลุ่มคือคำตอบที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบเหมือนกันเลยเก่งมากๆนะคะจากที่นักเรียนตอบมานะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้อย่างที่บอกไปแนวคำตอบของครูเป็นเพียงแค่แนวทางในการตอบนะคะจำนวนอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นการตอบตามความจริงที่เราได้สำรวจมาแล้วนะคะในส่วนของแนวคำตอบของครูนี่คือผลลัพธ์ของครูที่สำรวจมานะคะโดยจำนวนขนมใส่ไส้นะคะ10คนขนมถ้วย8คนขนมชั้น5คนขนมกล้วย7คนแล้วก็ขนมตาล4คนนะคะจากที่ครูได้สำรวจมานี้นะคะครูได้มีการจัดลำดับไว้ว่าขนมใส่ไส้เป็นลำดับที่1ขนมถ้วยลำดับที่2และขนมกล้วยลำดับที่3นะคะข้อถัดไปค่ะครูสามารถแนะนำได้นะคะให้ครูคหกรรมขายขนมได้เพราะได้ข้อมูลจำนวนขนมที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือขนมใส่ไส้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะจากที่ผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ชอบขนมทุกชนิดจะเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้ของนักเรียนคือ31ใช่ไหมคะของคุณครูนะคะคุณครูจะใช้เป็นจำนวนนักเรียนทั้งห้องนะคะซึ่งจำนวนนี้อาจจะไม่ได้ตายตัวนะคะบางกลุ่มบางห้องอาจจะมี40คนหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะผลรวมในข้อนี้นะคะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนแต่ละห้องนั่นเองเก่งมากๆค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆ

0: รบมือเลยเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูมีส่วนของสรุปบทเรียนเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรุปนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูในนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในประเด็นคำถามต่อไปนี้บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันสรุปและตอบคำถามเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลค่ะในส่วนของประเด็นคำถามนะคะลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลในกิจกรรมนี้แตกต่างจากกิจกรรมก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรช่วยกันตอบเลยนักเรียนครั้งที่แล้วเรารวบรวมข้อมูลอย่างไรคะที่เพื่อนได้ตอบไปก่อนหน้านี้ตอนต้นชั่วโมงสอบถามแล้วก็จดบันทึกยกมือแล้วก็จดบันทึกใช่ไหมคะแล้วในครั้งนี้มีอะไรที่แตกต่างไปบ้างนอกจากถามคำถามยกมือตอบมีอะไรอีกไหมลูกจากกิจกรรมในวันนี้ที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วอันดับแรกเลยคืออะไรลูกตอบดังๆเลยออกมาบันทึกคำตอบหน้าห้องใช่ไหมคะแล้วก็รวบรวมผลข้อมูลของนักเรียนทั้งห้องเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทั้งห้องแต่ครั้งที่แล้วเรารวบรวมข้อมูลแค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็นำผลแต่ละกลุ่มมาอภิปรายร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในส่วนของแนวคำตอบกับประเด็นคำถามนี้นะคะแนวคำตอบของครูค่ะมีความแตกต่างเพราะกิจกรรมในนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคนในชั้นพร้อมกันและร่วมกันสรุปในครั้งเดียวแต่กิจกรรมก่อนหน้านี้ค่ะจะทำเป็นกลุ่มและสรุปจากข้อมูลในกลุ่มแล้วจึงนำข้อมูลจากแต่ละกลุ่มมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือข้อแตกต่างของ2ครั้งถูกไหมคะครั้งที่แล้วทำแค่ในกลุ่มตนเองแล้วก็อภิปรายร่วมกับกลุ่มอื่นแต่ในครั้งนี้คือการรวบรวมของทั้งห้องเลยเป็นจำนวนกลุ่มใหญ่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วรวมไปถึงการตอบคำถามนี้นะคะคุณครูมีสรุปกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้การรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิเก็บข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในห้องเรียนนี่คือการรวบรวมในครั้งที่แล้วนะคะส่วนการประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นการหาผลรวมของข้อมูลแต่ละชนิดและเรียงลำดับข้อมูลโดยเรียงจากผลรวมมากที่สุดไปน้อยสุดและนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินและตัดสินใจซึ่งวันนี้เราได้ใช้ทั้ง2กระบวนการเลยใช่ไหมคะรวบรวมโดยการสำรวจจากในห้องของเราแล้วก็ประมวลผลจัดลำดับออกมานะคะนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่เราได้ทำในวันนี้เกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทำออกมาได้ดีแล้วก็เก่งทุกคนเลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ออกมาได้ดีแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนได้ความรู้ที่จะสามารถนำกลับไปใช้นะคะจากครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้รวมกันไปเลยนะคะในบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะนักเรียนเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลครั้งที่3นะคะยังคงอยู่ในเรื่องนี้แต่จะมีวิธีการรวบรวมที่แปลกใหม่ออกไปอีกนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงาน03กีฬาในดวงใจนั่นเองค่ะซึ่งเช่นเคยนะคะเอกสารนี้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะเอาละค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะป้ายขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะ

เราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แสงตีโป้ง
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าเป็นครั้งที่4แล้วเด็กๆจำได้ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างเราได้ทำอะไรไปคะออกแบบไปแล้วแล้วเราทำอะไรหลังจากออกแบบเราลงมือทำอะไรคะทุกคนใช่เราลงมือทำป้ายนั่นเองนะคะเป็นป้ายเกี่ยวกับอะไรใครจำได้บ้างเราทำป้ายอะไรนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจำได้ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำป้ายเกี่ยวกับอะไรป้ายเกี่ยวกับการโน้มน้าวแนวโน้มน้าวอะไรคะเด็กๆโน้มน้าวเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำในชั่วโมงที่ผ่านมาคือเราเขียนแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยว่าควรทำอย่างไรนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วในป้ายของเราได้มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใครจำได้บ้างยกมือเลยขอฟังกมลวุฒิค่ะ
3: มวลและน้ำหนักครับ
2: ใช้เรื่องมวลและน้ำหนักแล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยเรื่องอะไรคะ
3: การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที
2: ่เยี่ยมมากเลยปรบมือให้กมลวุฒิด้วยค่ะเดี๋ยวกมลวุฒิรับสติกเกอร์เลย1ดวงวันนี้ใครตอบคุณครูแจกสติกเกอร์ทุกคนเลยค่ะเด็กๆคะในความรู้ที่เราได้เลือกมาใช้เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์นะคะโดยภาพรวมนะคะจะเป็นเรื่องของน้ำหนักมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองปลายทางล่ะคะได้เลือกใช้ความรู้เหล่านี้ไหมคะน่าจะได้ใช้เช่นกันนะคะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเราจะได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วโดยมีจุดประสงค์ของกิจกรรมด้วยกัน1ข้อนะเด็กๆอ่านพร้อมกันให้คุณครูฟังได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะอ่านพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยถ้าพร้อมแล้วอ่านจุดประสงค์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ

เยี่ยมมากเลยค่ะอ่านได้เสียงดังชัดเจนดีมากเลยจากจุดประสงค์ที่เราอ่านไปวันนี้เราจะได้มาพูดอธิบายให้เพื่อนๆในห้องได้ฟังโดยการอธิบายเราจะต้องนำความรู้เรื่องมวลนะคะเรื่องน้ำหนักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มาใช้ในการอธิบายนั่นเองนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะไม่ได้ยินเลยทำได้ไหมคะเยี่ยมมากนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะน่าจะทำได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะวิธีทำของเราวันนี้อยู่ที่ข้อที่5นะข้อที่5ขอฟังนักเรียนกลุ่มที่3 4 5อ่านให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้นะทีนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่ม1กลุ่ม2ฟังรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยฟังแล้วเดี๋ยวตอบคำถามกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5พร้อมไหมคะพร้อมนะอ่านข้อที่5พร้อมกันค่ะ1 2 3

เพื่อนต่างกลุ่มก็คือเพื่อนกลุ่มอื่นๆนั่นเองในวิธีทำข้อที่5นี้นะคะกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็นักเรียนปลายทางเตรียมตอบคำถามนะคะ

0: ในวิธีทำข้อ5สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคืออะไร
1: นำเสนอสิ่งที่เขียนโน้มน้
0: าวนำเสนอสิ่งที่เขียนโน้มน้าวนั่นเองเราเขียนป้ายมาแล้วเราเตรียมข้อมูลมาแล้วนำเสนอให้เพื่อนๆเชื่อให้ได้ว่าสถานการณ์ที่เราเลือกเนี่ยอันตรายอย่างไรมีแนวทางที่จะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยอย่างไรนะคะโดยการที่เราเขียนข้อมูลต่างๆมาเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมมาแล้วดังนั้นสิ่งที่เราเตรียมมาวันนี้จะพูดให้เพื่อนเชื่อยังไงจะพูดยังไงให้เพื่อนเชื่อแบบที่เราเขียนนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำวันนี้นะคะต่อมาหลังจากเรานำเสนอแล้วเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังก็มีหน้าที่เช่นกันนะพอเราได้ฟังที่เพื่อนนำเสนอเราจะต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อนๆได้ด้วยนะคะในการที่เพื่อนออกมาพูดโน้มน้าวหรือป้ายที่เพื่อนทำมีจุดดีและจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรเราต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อนได้ดังนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจฟังถึงจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อนๆได้นั่นเองนะคะทีนี้ส่วนต่อไปนะคะในเด็กขาเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าจะได้นำเด็กๆทุกคนจะได้นำเสนอใช่ไหมคะดังนั้นการนำเสนอที่ดีจะต้องทำยังไงอันดับแรกเลยการนำเสนอที่ดีจะต้องมีอะไรคะข้อที่หนึ่งมีความมั่นใจอย่างที่สองต้องมีอะไรคะเสียงดังฟังชัดส่วนผู้ฟังที่ดีอย่างแรกต้องทำอย่างไรคะ
2: ต
0: ั้
2: งใจ
0: ไต่ฟังแล้วอย่างที่สองต้องทำอย่างไรคะ
2: ไปดูแลผู้นำเสนอ
0: เยี่ยมมากเลยอย่างแรกนะคะสำหรับผู้นำเสนอก่อนนะสมมติคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะตัวอย่างที่หนึ่งให้เด็กๆสังเกตนะว่าสิ่งที่คุณครูพูดสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยคุณครูทำอะไรบ้างคุณครูพูดอย่างไรบ้างทุกคนหันหน้ามาค่ะใครยังไม่หันหน้ามาอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสมมติคุณครูได้สถานการณ์สนามเด็กเล่นนะคุณครูมายืนพูดคือการนั่งชี้ช้าที่ดีจะต้องนั่งทีละคนเพราะมันจะอันตรายค่ะคือมันอันตรายเพราะว่ามวลเยอะค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากค่ะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งโอเคไหมทีนี้ตัวอย่างที่สองยืนมาให้เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับความอันตรายในสนามเด็กเล่นค่ะเพื่อนๆสนามเด็กเล่นของเรานะคะมีชิงช้าและชิงช้าควรนั่งทีละกี่คนคะเพื่อนๆทีละ1คนแค่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าเรานั่ง2คนมันจะทำให้ชิงช้ามีมวลมากเกินไปค่ะแล้วก็อันตรายมากเพราะมวลเยอะเนี่ยจะหยุดยากมากๆเลยค่ะพอเราหยุดยากใช่ไหมคะเราต้องใช้แรงในการหยุดเยอะค่ะนั่นแหละค่ะจะทำให้ข้อเท้าของเราบาดเจ็บดังนั้นเราควรนั่งชิงช้าทีละ1คนนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่2เราควรพูดแบบไหนเพื่อนถึงจะเชื่อ
3: แบบที
0: ่2ต้องมีความมั่นใจแล้วก็พูดถึงข้อมูลที่เราเตรียมมาให้ชัดเจนด้วยคิดว่าทำได้ไหมคนที่นำเสนอจะต้องมั่นใจแล้วก็เสียงดังชัดเจนแบบนี้นะทีนี้ผู้ฟังล่ะผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกผู้นำเสนอในตอนที่เพื่อนนำเสนอแล้วหลังจากเพื่อนนำเสนอเสร็จผู้ฟังต้องทำอะไรต้องทำอะไรคะต้องให้อะไรคะผู้ฟังการให้อะไรคะผู้ฟังสิ่งที่ผู้ฟังต้องทำข้อเสนอแนะนะคะการให้ข้อเสนอแนะเนี่ยเป็นการบอกถึงสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนยังต้องพัฒนาเพิ่มนะควรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นตามความเป็นจริงคือสมมติว่าเพื่อนของเรายังพูดเสียงเบาอยู่เราก็ควรที่จะบอกตามตรงว่าควรที่จะพูดให้เสียงดังขึ้นนะเพื่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นข้อเสนอที่เอาไปปรับใช้ได้จริงอย่างเช่นเพื่อนๆยังขาดความมั่นใจควรพูดด้วยความมั่นใจมากขึ้นค่ะอะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างทีนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่หนูต้องพิจารณาในการให้ข้อเสนอความน่าเชื่อถือของคู่นำเสนอคนที่เป็นคนฟังจะต้องพิจารณาว่าเขาพูดน่าเชื่อถือหรือเปล่าแบบไหนที่เรียกว่าน่าเชื่อถือคะเด็กๆอะไรนะคะต้องมีอะไรประกอบคะแบบที่น่าเชื่อถือจะต้องมีอะไรประกอบเรามีเหตุผลประกอบนะคะ การที่เขามั่นใจแล้วเขาต้องมีเหตุผลด้วยเวลาที่เขาอธิบายเขามีการยกเหตุผลมาประกอบไหมเอาความรู้เรื่องมวลเรื่องน้ำหนักมาเป็นเหตุผลประกอบไหมถ้ามีเหล่านั้นเราค่อยประเมินว่าเขาน่าเชื่อถือนะคะอย่างที่สองคือท่าทางบุคลิกความมั่นใจอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะมีบุคลิกมั่นใจไหมน้ำเสียงดังชัดเจนไหมสองประเด็นนี้คือที่หนูจะต้องพิจารณาโอเคไหมคะในส่วนของนำเสนอผู้ฟังจะต้องพิจารณากี่ประเด็นคะสีส้ม2ประเด็นประเด็นที่1คือ
2: มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือไม่เพราะเหตุใด
0: ประเด็นนี้เราดูจากอะไรคะดูจากอะไรคะ
2: เหตุผล
0: ก็คือการนำความรู้มาอธิบายนั่นเองถ้าเขามีการนำความรู้มาอธิบายนั่นคือการที่เขามีเหตุผลต่อมาประเด็นที่2ค่ะตรงนี้ก็จะให้ดูภาพรวมตอนที่เขานำเสนอนั่นเองนะคะตัวอย่างการที่เราจะสะท้อนเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วคุณครูจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อนอันดับแรกให้หนูพูดข้อดีก่อนเป็นการให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วอันดับที่สองค่อยพูดข้อที่ควรปรับปรุงอย่างเช่นเพื่อนมีน้ำเสียงชัดเจนและมีความมั่นใจดีมากค่ะแต่ยังขาดในส่วนของการให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือคือไม่มีการนำความรู้เรื่องมวลน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มาใช้ค่ะอันนี้คือการให้ข้อเสนอแนะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงเข้าใจไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือหนึ่งครั้งใครงงปรบมือหนึ่งครั้งไม่มีนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเราดูในส่วนของการนำเสนอแล้วเราต้องดูในส่วนของป้ายด้วยนะวิคนฟังทำหน้าที่หนักนะเนี่ยเราต้องดูป้ายที่เพื่อนนำเสนอด้วยว่าเขามีองค์ประกอบครบ3อย่างนี้ไหมในป้ายของเพื่อนๆควรจะมีความไม่ปลอดภัยเพื่อนเขียนไว้ในป้ายหรือเปล่า อย่างที่2นะคะบอกถึงแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยนั่นเองเด็กๆต้องตรวจสอบด้วยนะว่าในป้ายของเพื่อนบอกแนวทางปฏิบัติหรือไม่อย่างที่3นะคะคือการใช้ความรู้เรื่องน้ำหนักมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เพื่อนได้เขียนใส่ไปในป้ายหรือเปล่าถ้าในป้ายมีครบ3ประเด็นนี้ก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมแต่ถ้ายังมีส่วนไหนที่ไม่ครบเด็กๆก็บอกเพื่อนๆให้เพิ่มเติมคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะเด็กๆคะทีนี้วันนี้ภารกิจของเราคือจะต้องบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในช่วงที่เพื่อนๆนำเสนอเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือในช่วงที่เราได้ออกมานำเสนอเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จพูดคุยกันเสร็จเด็กๆจะต้องบันทึกลงไปที่หน้า28นะคะดังนั้นเขียนตอนนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องเขียนตอนไหนคะตอนไหนคะเรานำเสนอเสร็จแล้วพูดคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเขียนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะใบงานหน้า28เราจะเขียนหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของการเตรียมนำเสนอฝากคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการเตรียมนำเสนอนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะตอนนี้ยังไม่ให้เตรียมนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูจบก่อนแล้วค่อยเริ่มเตรียมนะคะในช่วงนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางให้คำแนะนำในการเตรียมนำเสนอนะคะแล้วก็สังเกตเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมการให้เหตุผลประกอบการนำเสนอแล้วก็แนวปฏิบัตินะคะส่วนนักเรียนค่ะลูกสิ่งที่เด็กๆต้องทำทั้งเด็กปลายทางเด็กต้นทางเลยทำอะไรบ้างมาฟังกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องนำเสนอผลงานที่เราทำมาอย่างที่สองเป็นผู้ฟังที่ดีตอนนี้เป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่าอย่างที่สองเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่สามคือสังเกตข้อดีของเพื่อนแล้วก็ไปปรับใช้กับตนเองนะคะอย่างที่สี่นะคะคือสังเกตสิ่งที่เพื่อนควรจะพัฒนาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้แนวปฏิบัติที่จะสามารถพัฒนาตนเองแก่เพื่อนไปคิดว่าทำได้ไหมได้ไหมคะ
2: ได้
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเตรียมตัวในการนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะพูดส่วนไหน นะคะให้ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสได้พูดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในช่วงนี้จะให้เตรียมนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มทุกคนต้องมีโอกาสได้พูดถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ3ครั้ง3ครั้งพร้อมแล้วยืดตัวตรงปิดวาจาเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะถ้าได้เลขที่ไหนจะให้เลขที่นั้นออกมาก่อนอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสุ่มเลขที่แล้วได้เป็นกลุ่ม2กลุ่ม2เลือกสถานการณ์ไหนคะ
1: 3
0: ได้เป็นสถานการณ์ที่3คนที่ได้สถานการณ์ที่3กลุ่มแรกก็จะออกมาแล้วก็ต่อด้วยคนที่เลือกสถานการณ์ที่3กลุ่มถัดไปเลยแบบนี้ก็คือให้จบไปทีละ1สถานการณ์เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ
1: ใ
0: ช่ค่ะพร้อมนะคะอ้าวหายไปไหนอยู่นี่ใครดีนะครับเลขที่11ยกมือค่ะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีผู้พูดเป็นเพื่อนกลุ่ม1ดังนั้นตอนนี้ทุกคนในห้องจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีตอนนี้เป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีให้สังเกตสิ่งที่เพื่อนกลุ่มนี้ทำได้ดีแล้วก็สังเกตสิ่งที่เพื่อนต้องพัฒนาเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่สะท้อนนะคะผู้ฟังพร้อมแล้วตอนนี้ผู้พูดพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ขอให้พูดด้วยความมั่นใจเสียงดังแล้วก็ฟังชัดเจนพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: พวกเราม
3: าจากกลุ่ม1ครับ
5: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิ่งที่ไม่ปลอดภัยค่ะ
6: 1ห้ามนั่ง2คนเพราะอาจจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยาก
7: 2ไม่ยืนบนชิงช้าเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ4 3ไม่แกว่งชิงช้าเร็วเกินไปเพราะอาจจะหยุดยากครับ
8: 5ครับ4ไม่กระโดดลงชิงช้าเพราะอาจจะข้อเท้าพลิกได้ครับ
9: ถ้านั่ง2คนจะมีมวลมากจะหยุดยากเพราะวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะกลุ่มที่1เดี๋ยวรอฟังเพื่อนๆให้ข้อเสนอแนะก่อนนะคะขอฟังเลขที่17ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยค่ะ เพื่อนๆตั้งใจฟังนะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีคืออะไรบ้างคะ
5: น้ำเสียง
0: น้ำเสียงเป็นอย่างไรคะน้ำเสียงเป็นอย่างไรนะคะ
5: ดีมากค่ะ
0: ดีมากแล้วท่าทางบุคลิกภาพความมั่นใจเป็นยังไงคะ
5: ดีค่ะ
0: ความมั่นใจดีทีนี้ความน่าเชื่อถือค่ะจากที่เพื่อนพูดมามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะ
5: มีค่ะเพราะให้เหตุผลค่ะ
0: เขาให้เหตุผลโดยเขาใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะความรู้ที่เขาเอามาใช้เป็นเหตุผลเขาบอกว่ามวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เป็นยังไง
5: ยากค่ะ
0: อันนี้คือเหตุผลที่เขานำมาใช้ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ต้องพัฒนามีอะไรบ้างคะ
5: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยดีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือสะท้อนผลจากเพื่อนๆทีนี้จากคุณครูนะคะสิ่งที่หนูทำได้ดีคือการเตรียมเนื้อหามาอย่างดีเลยนะคะสามารถเลือกเหตุผลมาใช้ประกอบได้สอดคล้องแล้วก็น่าเชื่อถือดีมากสิ่งที่อยากให้กลับไปพัฒนาเพิ่มเติมนะคะคือความมั่นใจเวลาพูดเราจะต้องมาผู้ฟังเพราะว่าเรากำลังพูดให้เพื่อนๆฟังแต่เมื่อสักครู่นี้เราหันมาอ่านทำให้ตรงนี้มีบุคลิกภาพที่ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ไปปรับการพูดแบบมองตาผู้ฟังตรงนี้คิดว่าทุกคนไปปรับได้ไหมคะ
10: ได้
0: นะคะขอบคุณกลุ่มหนึ่งมากค่ะต่อไป ยไหนกลุ่มไหนเลือกสถานการณ์ที่1เหมือนกลุ่มนึงเลยมีกลุ่มไหนเลือกสถานการณ์1อ่ะเชิญเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะเรามาจากกลุ่ม4ค่ะวันนี้เรามานำเสนอปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
0: หยิบไมค์ด้านหลังได้เลยใครพูดคำต่อไป
10: สมาชิกมีดังนี้ค่ะฉันเด็กหญิงขนไทยจิราพรศรีค่ะ
11: กับผมเด็กชายธนเนศพลสง่างามครับ
12: ก็ผมเด็กชายทอลัดไปครับ
13: ดิฉันเด็กหญิงบรรดาค่ะ
14: ดิฉันเด็กหญิงนรดาบุญเรืองค่ะ
15: ดิฉันเด็กหญิงณธิดานันทิดานาเจริญค่ะ
10: ข้อห้าม 1. ไม่นั่งชิงช้าทีละหลายๆคนเพราะจะทำให้หยุดยากและทำให้บาดเจ็บได้ค่ะรู้หรือไม่ถ้านั่งสองคนจะทำให้มีมวลและเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากรวมถึงขยับตัวยากจะทำให้เป็นอันตรายกับเราและเพื่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีเพิ่มเติมไหมคะหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะขอหนึ่งคนนะคะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆเจ๊ทู่เรื่องหนึ่งคนค่ะเลขที่7ค่ะเพิร์ทเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะเพิร์ทครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมีอะไรบ้างครับข้อความที่เพื่อนเขียนมามีความน่าเชื่อถือไหม
16: มีครับ
0: อันนี้คือข้อดีนะคือมีความน่าเชื่อถือในข้อความที่เขียนมาทีนี้สิ่งที่ปรับปรุงมีอะไรบ้างคะลูก
16: น้ำเสียงในการพูด
0: ต้องปรับปรุงยังไงบ้างคะ
16: ต้องพูดให้เสียงดังครับ
0: ต้องพูดให้เสียงดังขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ฟังได้ยินไม่ชัดเจนใช่ไหม
16: ครับ
0: มีหมดหรือยังคะ
16: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วขอบคุณเพิร์ทมากค่ะ
16: ขอบคุณครับ
0: อันนี้คือเดี๋ยวกลุ่มนี้รอฟังจากคุณครูก่อนเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าเราเตรียมมาได้ดีแต่ให้ปรับปรุงเรื่องเสียงทีนี้คำแนะนำจากคุณครูคืออย่างที่หนึ่งเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของเสียงแบบที่เพื่อนๆพูดนะคะคือพูดด้วยเสียงที่ดังชัดเจนนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องพัฒนาเพิ่มอย่างที่สองคือการแบ่งหน้าที่นะจะเห็นได้ว่าเรามีสมาชิกหลายคนเลยเราอาจจะแบ่งกันพูดนะคะให้ครบทุกคนแล้วก็สิ่งที่หนูทำได้ดีวันนี้เชื่อว่าทุกคนพยายามแล้วก็ตั้งใจมาเป็นอย่างดีรวมถึงข้อความที่เขียนมาก็มีความน่ารักแล้วก็มีข้อมูลได้ครบถ้วนดีมากขอบคุณกลุ่มที่4มากค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่ม4ด้วยค่ะต่อไปจะให้กองทัพเลือก1เลขที่คนที่กองทัพเลือกเลขที่มาต้องตัดสินใจว่าจะให้สถานการณ์ที่2หรือ3ออกมาพูดเลขที่อันหนึ่งอันเลขที่เลขที่13ค่ะใครถ้างั้นเป็นเลขที่26ค่ะใครคะกลุ่มหนูจะให้สถานการณ์ที่2หรือสถานการณ์ที่3ออกมานำเสนอ
17: สถานการณ์ที่3
0: สถานการณ์ที่3เชิญค่ะ
18: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะพวกเราได้เลือกสถานการณ์ที่3ค่ะ
19: โปรดระวังอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียนค่ะสิ่งที่ไม่ปลอดภัย 1. กระถางต้นไม้หล่นจากระเบียงอาจจะเกิดอันตราย
20: คำแนะนำครับ 1. นำกระถางต้นไม้ที่มีมวลมากไปไว้แทนเพราะกระถางต้นไม้ที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากกว่ากระถางที่มีมวลน้อยเมื่อลมพัดจะไม่ตกจากระเบียงครับ
0: มีเพิ่มเติมไหมคะ
21: เ
17: สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือค่ะทีนี้คนที่จะให้ข้อเสนอแนะกลุ่มนี้นะคะได้แก่ใครเลขที่12ยกมืออาเชิญค่ะเพื่อนๆฟังนะโปรดจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อนว่าอย่างไรพร้อมแล้วฟังค่ะอย่างแรกคือสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีค่ะโปรด
21: สิ่งที่ทำได้ดี
0: ครับ
22: พูดได้ดีครับมีการแบ่งหน้าที่กันครับ
0: ครับแล้วส่วนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมค่ะ
22: ไม่ยืนเบียดกันหน่อยนะครับ
0: อะไรอีกคะมีอีกไหมคะ
22: แล้วก็พูดให้ชัดครับ
0: นะคะพูดให้ชัดใช่ไหมครับหมดหรือยังคะ
22: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับขอบคุณครับโปรดเมื่อสักครู่นี้โปรดบอกว่าพูดให้ชัดเจนแล้วก็ยืนไม่ต้องเบียดกันนะคะให้ยืนด้วยความมั่นใจเลยทีนี้จากคุณครูสิ่งที่พัฒนาสิ่งที่หนูทำได้ดีก็คือตอนเปิดมามีความมั่นใจดีมากนะคะแล้วก็เชื่อว่ามีการพยายามแบ่งหน้าที่กันแต่ข้อความมีน้อยใช่ไหมก็เลยแบ่งได้ไม่ครบใช่ไหมคะทีนี้จากข้อความที่เพื่อนบอกว่าให้คำแนะนำนะคะให้นำกระถางต้นไม้ที่มีมวลมากข้อแนะนำเขาบอกว่าให้นำกระถางต้นไม้ที่มีมวลมากวางไว้ตรงระเบียงอันนี้ให้โหวตว่าเห็นด้วยกับข้อแนะนำนี้ไหมไหนใครเห็นด้วยกับข้อแนะนำนี้ไหนใครไม่เห็นด้วยกับข้อแนะนำนี้เพราะว่าอะไรถึงไม่เห็นด้วยคะใครจะตอบคะหนึ่งคนเพราะอะไรถึงไม่เห็นด้วยเมื่อสักครู่นี้ทำไมถึงไม่อยากให้วางกระถางต้นไม้ที่มีมวลมากไว้ตรงระเบียงเพราะว่าอะไรคะเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเราต้องมีเหตุผลนะเมื่อกี้นี่เห็นยกหลายคนเลยทำไมวางกระถางต้นไม้ที่มีมวลมากตรงระเบียงไม่ได้ลูกตอนนี้ลมพัดไม่ตกแต่ว่าถ้าคนมาชนเป็นยังไงตกได้นะคะดังนั้นแนวปฏิบัตินี้ใช้ได้ในกรณีที่บริเวณนั้นไม่มีคนพลุกพล่านแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มีคนพลุกพล่านแนวปฏิบัตินี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะซึ่งในสถานการณ์นี้ถ้ามีคนไม่พลุกพล่านเราใช้ได้ไหม
23: ได
0: ้ถ้าในสถานการณ์ที่เราวางป้ายแผ่นนี้ไว้เนี่ยไม่ได้มีคนเดินผ่านไปมาจนจะชนกระถางเราสามารถใช้คำแนะนำนี้ได้นะคะขอบคุณกลุ่มที่2มากค่ะต่อไปขอเชิญกลุ่มที่5เชิญค่ะ
24: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอความอันตรายกับความปลอดภัยนะคะอันตรายเตือนระวังอันตรายระวังกระถางต้นไม้ตกใส่หัวอาจจะบาดเจ็บได้ค่ะ
25: คำแนะนำหนึ่งควรหลีกเลี่ยงการวางกระถางต้นไม้ในที่สูงค่ะสองไม่ควรจอดรถบริเวณที่มีกระถางต้นไม้วางอยู่ที่สูงค่ะ
26: สิ่งที่ต้องทำค่ะจอดรถที่ที่เตรียมไว้ค่ะ
27: 2. วางกระถางต้นไม้ไว้ที่ต่ำครับ
24: ความรู้ค่ะมวลน้อยจะเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายกว่ามวลที่มีมวลมากมวลมากจะเปลี่ยนทิศทางได้ยากกว่ามวลที่มีน้อยค่ะสำหรับกลุ่มพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะขอฟังเลขที่30ค่ะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนค่ะอ้าวอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเอาใหม่เลขที่27อยู่ไหมคะเชิญค่ะ เพื่อนๆฟังนะคะยายไหมจะให้ข้อเสนอแนะว่าอย่างไรเชิญค่ะข้อดีคือเพื่อนทำอะไรได้ดีคะ
1: จัดระเบียบหน้าที่ได้ดีค่ะ
0: แบ่งหน้าที่ได้ดีสิ่งที่ต้องพัฒนามีอะไรบ้างคะ
1: เสียงของพี่วันใหม่ค่ะ
0: เสียงของวันใหม่เป็นยังไงคะลูก
1: เบาไปนิดนึงค่ะ
0: ยังเบาไปให้พูดเสียงดังขึ้นใช่ไหมคะหมดหรือยังคะที่ต้องพัฒนา
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วขอบคุณค่ะยายไหมเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นด้วยกับเพื่อนเลยคือกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่ให้สามารถได้พูดครบทุกคนเลยนะคะอันนี้ขอชื่นชมอย่างที่สองนะคะคือเกี่ยวกับการพูดนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้ตอนเปิดมาพูดด้วยความมั่นใจนะแล้วก็ไม่ได้มีการก้มดูเนื้อหาแต่ก็จะมีบางคนที่ยังก้มดูเนื้อหาอยู่ให้ไปฝึกเพิ่มเติมเวลาพูดเราจะต้องไม่ไปก้มดูเนื้อหาเยอะเกินไปต้องมองตาผู้ฟังด้วยนะคะทีนี้เพื่อนๆในห้องวิธีแนวปฏิบัติของกลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่วางกระถางต้นไม้ตรงระเบียงให้วางไว้ตรงที่ต่ำแทนนะคะแล้วก็ไม่จอดรถตรงใต้อาคารที่มีกระถางต้นไม้ให้ไปจอดรถในที่ที่จัดไว้ให้แนวปฏิบัติ2ข้อนี้ไหนใครเห็นด้วยกับกลุ่มนี้บ้างยกมือเอามือลงไหนใครไม่เห็นด้วยยกมือทำไมถึงเห็นด้วยคะเพราะว่าอะไรคะคิดว่าทำได้จริงไหมแนวปฏิบัติที่เขาบอกแล้วก็จะป้องกันอันตรายได้จริงด้วยนะคะขอบคุณกลุ่มที่5มากค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะต่อไป3ค่ะเชิญกลุ่มสุดท้ายแล้วเชิญครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3วันนี้เราจะมานำเสนอซื้อของปลอดภัยใส่ใจทุกที่ใส่ใจรอบตัว 1. ไม่ใส่ของมากจนเกินไปอาจจะเบ่งไม่อยู่ทำให้รถเข็นไหลไปชนคนได
3: ้ไม่ยืนพูดคุยบริเวณทางลาดเพราะอาจมีรถเข็นไหลมาชนได
4: ้รู้หรือไม่ถ้ารถเข็นมีมวลมากก็จะเบรกได้ยากเพราะรถเข็นจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยาก
2: สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือค่ะขอฟังเลขที่15ค่ะใครยกมือเชิญค่ะเดี๋ยวให้บอกถึงสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนควรพัฒนานะคะเชิญค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะ
6: พูดน้ำเสียงดีค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่ควรพัฒนาค่ะต่อไปมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มนี
6: ้ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีดีเยี่ยมหมดเลยขอบคุณมากค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่ากลุ่มนี้มีแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรการมีท่าทางประกอบตอนเริ่มต้นนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะมีข้อดีคือมีการคิดท่าทางประกอบเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังอันนี้คือข้อดีแล้วก็อย่างที่สองนะคะคือจะเป็นส่วนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือเปิดมาดีแล้วแหละมีท่าทางประกอบดีมากเลยแต่พอตอนพูดเนื้อหาเสียงดรอปลงนะเสียงดรอปลงแล้วก็แบบยังจำเนื้อหาไม่ได้ใช่ไหมคะมีเวลาน้อยใช่ไหมให้ไปปรับปรุงเรื่องการจำเนื้อหาให้ได้แล้วก็พยายามพูดโดยการมองตาผู้ฟังนะคะคิดว่าปรับปรุงได้ไหมคะได้นะคะทีนี้ใครเห็นด้วยกับแนวปฏิบัติกลุ่มนี้บ้างไม่ยืนขวางทางบริเวณทางลาดแล้วก็ไม่ใส่ของมากเกินไปใครเห็นด้วยกับ2ข้อนี้ยกมือเอามือลงใครไม่เห็นด้วยยกมืออ่ะคนที่เห็นด้วยเพราะอะไรคะช่วยกันตอบทำไมเห็นด้วยแล้วเขามีการพูดถึงอะไรด้วยคะตอนที่เขาให้เหตุผลเขาพูดถึง เรื่องของมวลซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือนั่นเองนักเรียนปลายทางล่ะคะจากที่ได้ฟังเพื่อนๆทุกกลุ่มเห็นด้วยกับกลุ่มไหนไม่เห็นด้วยกับกลุ่มไหนลองบอกให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะขอบคุณกลุ่มที่3มากค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วเด็กๆค่ะคุณครูจะให้เวลาในการสรุปผลการนำเสนอเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่นะเก่งมากหน้าที่28สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรลองเขียนมาลองเขียนมาว่าจากการที่ฟังเพื่อนนำเสนอการสะท้อนผลเพื่อนเราได้เรียนรู้ว่าอะไรนะเกี่ยวกับการนำเสนอที่ดีควรทำอย่างไรเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอมาก็บอกมาหรือเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวเราได้เรียนรู้ว่าอย่างไรก็ลองเขียนมานะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหน่วยการเรียนรู้นี้ทั้งหมดเลยก็ได้เรื่องมวลเรื่องน้ำหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เราได้เรียนรู้อะไรเขียนในหน้านี้ได้เลยนะคะใครสงสัยยกมือถามได้เลย

0: อ่าเรียบร้อยไหมคะไหนใครเขียนเสร็จแล้วยกมืออ่ามี2คนเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวจะขอฟังจาก2คนที่เขียนเสร็จแล้วอ่าคนที่เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวรับไมค์แล้วก็พูดให้เพื่อนฟังเมื่อกี้ใครบ้างนะยกมืออ่ามาลิค่ะมิมี่เชิญค่ะฟังมาลิก่อนนะขอฟังมาลิก่อนมาลิสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมาได้เรียนรู้ว่าอะไรคะ
1: เพื่อนๆทุกคนมีความมั่นใจแต่มีก็มีบางคนที่ยังจำไม่ค่อยได้นะคะก็ถือว่าทุกคนก็เก่งค่ะ
0: ถือว่าทุกคนมีความพยายามที่จะเรียนรู้และก็ฝึกนำเสนอไปพร้อมๆกันนะคะปรบมือให้มารีด้วยค่ะเดี๋ยวมารีรับสติกเกอร์หลังท้ายคาบนะคะมิมี่ค่ะเราได้เรียนรู้ว่าอะไรคะ
2: ได้การเรียนรู้เรื่องการนำเสนอและความรู้ต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: ความรู้เรื่องอะไรบ้างความรู้ต่าง
2: ๆมวลและน้ำหนักค่ะ
0: แล้วก็การอะไรคะ
2: การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที
0: ่ค่ะปรบมือให้มิมี่ด้วยค่ะมิมี่บอกว่าปรบมือให้มิมี่ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้มิมี่ด้วยจากที่มิมี่และมาลีตอบมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้คือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์และก็ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆนั่นเองในชีวิตประจำวันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักมวลและก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หลายอย่างเลยตอนนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหันหน้ามาที่หน้ากระดานค่ะตอนนี้ทุกคนวางมือเดี๋ยวคุณครูจะให้ไปเขียนต่อเป็นการบ้านใครยังไม่วางเอ่ยตอนนี้นะคะเด็กๆได้เขียนสิ่งที่เรียนรู้เบื้องต้นไปแล้วลองสรุปให้คุณครูฟังซิว่ากิจกรรมวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ทำอะไรคะเอาความรู้ไปใช้ทำอะไรวันนี้ไปอธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจําก็ออกมานำเสนอเพื่อพูดโน้มน้าวให้เพื่อนๆเชื่อใช่ไหมคะนะคะจากกิจกรรมวันนี้เราก็ได้ทราบว่าวัตถุที่มีมวลมากนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะมีบางสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดอันตรายและเราก็ได้คิดถึงแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยด้วยโดยการใช้ความรู้เรื่องมวลน้ำหนักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มาทำเป็นแนวทางปฏิบัตินั่นเองนะคะเด็กๆคะทีนี้ทุกคนเปิดไปดูที่หน้า29เจอไหมคะหน้าที่19ทุกคนเจอไหมคะให้เด็กวงไว้เลย2ข้อด้านล่างเห็นไหมคะข้อที่2และข้อที่3ให้ไปทำเป็นการบ้านข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจในหน่วยที่ผ่านมาเราภูมิใจอะไรเดี๋ยวให้ไปเขียนเป็นการบ้านส่วนข้อที่3เขาบอกว่าสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจและยังทำได้ไม่ดีมีอะไรบ้างเขียนได้มากกว่า1ข้อนะคะเดี๋ยวให้ไปเขียนเป็นการบ้านแล้วข้อสุดท้ายด้วยเปิดไปหน้าถัดไปค่ะเปิดยังเอ่ยหน้าที่30เจอไหมคะหน้าที่30สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยถัดไป3ข้อนี้ไปเขียนมาเป็นการบ้านได้ไหมคะดังนั้นใครที่ยังเขียนหน้า28เมื่อสักครู่ไม่เสร็จก็จะเป็นการบ้านด้วยดังนั้นวันนี้การบ้านมี3หน้าหน้าที่28แล้วก็หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่คะ28แล้วก็เรียงไปเลย29แล้วก็30นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเป็นการขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียม2อย่างคือใบงานเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้า35แล้วก็บัตรภาพสิ่งมีชีวิตคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR โค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดมาปริ้นให้นักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มีนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนะคะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
3: การได้ทั้งหมดทำความครบขอบคุณ
0: ัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ธนภาปัญฉิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับจดปัญหาถูกต้องไหมคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยไหนใครทำการบ้านมาบ้างคะไหนยกมือให้ครูดูหน่อยเด็กๆจะต้องฝึกทำการบ้านของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเอามือลงได้ค่ะการทำการบ้านของวิชาคณิตศาสตร์จะทำให้นักเรียนได้มีการฝึกพัฒนาการในการคิดแล้วก็วิเคราะห์ของคณิตศาสตร์ด้วยค่ะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้จากคาบที่ผ่านมานักเรียนเรียนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมกับหาคำตอบแต่เรายังไม่ได้แสดงวิธีทำสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะมาดูกันเลยว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะในชั่วโมงนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะจากที่ผ่านมานะคะนักเรียนจะเรียนแค่การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมกับหาคำตอบแต่ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบและแสดงวิธีการหาคำตอบซึ่งการแสดงวิธีการหาคำตอบนั่นก็คือการแสดงวิธีทำนักเรียนเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่3ยังคะเรียนมาแล้วนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าถ้าเรามีโจทย์ปัญหาอยากจะแสดงวิธีทำนักเรียนทำอย่างไรอาจจะจำได้บ้างหรือจำไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะแล้วก็มาทำในวิชาของคุณครูแพลในวันนี้นะคะในการแก้โจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะแสดงวิธีการหาคำตอบปัญหาการบวกหรือจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบซึ่งจำนวนของเราจะเป็นจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์วันนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพลจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำดังนั้นในวันนี้นอกจากนักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วนักเรียนยังจะต้องแสดงวิธีทำได้อันดับแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรคะอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นๆเรามาดูโจทย์ปัญหาแรกของคุณครูแพลเลยตอนนี้คุณครูแพลให้โจทย์ปัญหาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกับทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาที่นักเรียนอ่านไปพร้อมกันได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ
1: พ.ศ. 2500

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครู

0: จากวันนี้จะเห็นว่าจุดปัญหาของเราค่อนข้างที่จะมีความยาวสักเล็กน้อยแล้วก็จำนวนของเรายิ่งมากขึ้นดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจอ่านจุดปัญหาของครูแพรทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะจากจุดปัญหาของเราตอนนี้เมื่อนักเรียนอ่านจุดปัญหาแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนต้องรู้คืออะไรเอ่ยนักเรียนคิดว่าจำได้ไหมการบ้านของเราข้อที่1คุณครูแพรถามว่าอะไร
1: โจทย์
0: ถามว่าอะไรยังจำกันได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนโดยนักเรียนต้องแยกให้ได้ว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างอ่ะไหนบอกคุณครูหน่อยโจทย์ถามว่าอย่างไรคะในข้อนี้จำได้ไหมไหนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเร็วจากสิ่งที่นักเรียนบอกนะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะซึ่งจะมักอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหาของเราอันนี้ครูแพรเคยแนะนำไปแล้วนะคะโจทย์ถามว่าพ.ศ. 2563คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยกี่คนแปลว่าจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยของพ.ศ. 2563นักเรียนทราบยังคะ
1: ย
0: ังเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: พ.ศ. 2562

จากที่นักเรียนอ่านจะเห็นได้ว่าถ้าตอนนี้นักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนอื่นๆข้างบนเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะคะถ้านักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์

0: ออกนั่นเองดังนั้นสิ่งที่จดกำหนดให้หรือสิ่งที่จดบอกจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนักเรียนต้องแยกให้ได้ส่วนที่1เมื่อกี้เลยพ.ศ. 2562มีคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยคือ 1,133,851 คนส่วนที่2คือน้อยกว่าพ.ศ. 2563จำนวน 49,984 คนนักเรียนจะต้องแยกให้ออกว่ามี2ส่วนคุณครูแพลวจะใช้สี2สีที่แตกต่างกันนะคะส่วนแรกจะเป็นสีน้ำเงินส่วนที่2จะเป็นสีฟ้านักเรียนจะต้องแยกให้ได้แบบนี้เพื่อที่นักเรียนจะนำไปแสดงวิธรรมในวันนี้นะคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนแยกออกไหมออกนะคะในสิ่งที่จดกำหนดให้มี2ส่วนด้วยกันหลังจากนั้นจากสิ่งที่นักเรียนอ่านไปเมื่อกี้นักเรียนทราบหรือไม่ว่าข้อนี้นักเรียนจะดำเนินการอย่างไรการอะไรเอ่ยมีบางคนบอกว่าเป็นการบวกบางคนบอกว่าเป็นการลบดังนั้นถ้าสิ่งสำคัญที่ให้นักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ได้คือการใช้แผนภาพบาร์โมเดลจากโจทย์ปัญหาของครูแพรคุณครูแพรขอนำมาสร้างแผนภาพบาร์โมเดลตอนนี้แผนภาพบาร์โมเดลจะเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยจะเกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวถูกต้องไหมคะซึ่งจะเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีของพ.ศ.อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ย2562กับ2563ถูกต้องไหมคะดังนั้นจะมี2พ.ศ.คือ2562กับ2563นักเรียนจะต้องทราบก่อนเพื่อว่าอย่างไรเพื่อที่นักเรียนจะมาสร้างกล่องให้ได้ในวันนี้นอกจากนักเรียนแก้โจทย์ปัญหาโดยการแสดงวิธรรมได้แล้วคุณครูแพรอยากให้นักเรียนแสดงแผนภาพบาร์โมเดลได้ด้วยดังนั้นเริ่มแรกกล่องแรกคุณครูแพรจะสร้างเป็นพ.ศ. 2562นักเรียนดูจากโจทย์ให้หน่อยจากโจทย์นักเรียนทราบอยู่หรือยังว่าพ.ศ. 2562มีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยกี่คน
1: รู้แล้ว
0: อ้าวไหนบอกจำนวนหน่อยมีกี่คนคะ
1: 133,851คน
0: เดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้โดยการขีดเส้นใต้จากโจทย์เดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้เป็นสีส้มเพื่อความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเมื่อนักเรียนทราบแล้วดังนั้นการสร้างแผนภาพมาโมเดลเราจะสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างในกล่องแรกเท่าไหร่ก็ได้ความยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วข้อนี้นักเรียนทราบจำนวนแล้วเราจะใส่จำนวนได้เลยคุณครูแพรเริ่มสร้างที่กล่องสีส้มหลังจากนั้นกล่องสีส้มแสดงจำนวนคนที่นักเรียนบอกมาเมื่อกี้คือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 1,133,851 คนถ้ากล่องไหนนักเรียนทราบจำนวนแล้วให้นักเรียนใส่จำนวนได้เลยแบบของคุณครูแพรต่อไปอีกหนึ่งกล่องของพ.ศ.อะไรคะอีกหนึ่งกล่องนักเรียนคิดว่าอีกหนึ่งกล่องคุณครูแพรก็ขอสร้างเป็นชื่อว่าพ.ศ. 2563ซึ่งจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยของพ.ศ. 2563นักเรียนทราบยังคะ
1: ยัง
0: เพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นในกล่องนี้เราจะไม่ทราบจำนวนแต่นักเรียนต้องช่วยกันวิเคราะห์อีกว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งส่วนตอนนี้เราใช้ไปแล้วหนึ่งส่วนถูกต้องไหมคะอีกหนึ่งส่วนที่คุณครูแพรกำลังจะขีดเส้นใต้ไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ
1: น้อยกว่า
0: จากข้อความที่2ที่เรารู้ว่าส่วนที่2ที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยพ.ศ. 2563กล่องของเราจะสั้นกว่าหรือยาวกว่า2562คะ
2: ยาวกว่
0: าทำไมถึงยาวกว่าจากที่บอกว่าน้อยกว่าเนี่ยคือ2562น้อยกว่า2563ความหมายกลับกันก็คือ2563จะมากกว่า2562ดังนั้นกล่องของ2563ก็จะต้องยาวกว่ากล่องของ2562ซึ่งเรากำลังจะสร้างกล่องที่2สิ่งสำคัญในการสร้างบาร์โมเดล1จุดเริ่มต้นของนักเรียนจะต้องทำไมคะจุดเริ่มต้นจะต้องอยู่ที่จุดเดียวกันความกว้างของกล่องจะต้องทำไมกันคะเท่ากันดังนั้นสิ่ง2สิ่งสำคัญนะคะ1จุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน2ความกว้างของกล่องจะต้องเท่ากันแต่ความยาวไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ขึ้นอยู่กับที่เราช่วยกันวิเคราะห์ไม่กี่นักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าเราจะสร้างกล่องที่ยาวกว่าคุณครูแพรเลยเริ่มสร้างกล่องที่จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันความกว้างเท่ากันแต่ความยาวจะต้องยาวกว่าจากส่วนที่2ที่บอกว่าพ.ศ. 2562น้อยกว่า2563จากรูปภาพยังจำได้ไหมส่วนไหนเป็นส่วนบอกของเราเอ่ยว่าของ2562น้อยกว่า2563ส่วนไหนเอ่ยส่วนที่ความยาวทำไมกัน
1: ไม่ต่างกัน
0: ส่วนที่

0: ยาวไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันดังนั้นเวลานักเรียนสร้าง2กล่องแล้วกล่องสีของ2563นักเรียนไม่ทราบเราก็เว้นไว้แต่เรารู้ว่าถ้าเราแบ่งกล่องที่ยาวเท่ากันกล่องที่ยาวกว่าจะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนทันที2ส่วนโดยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเริ่มมาแบ่งส่วนให้ก่อนตอนนี้เราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ2ส่วนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเขียนหมายเลขกำกับไว้เพื่อง่ายต่อการพูดคุยกันส่วนด้านหน้าเราเรียกว่าส่วนที่1ง่ายๆเพื่อให้เข้าใจตรงกันดังนั้นครูแพลวก็จะมาเขียนเป็นส่วนที่1ส่วนด้านหลังก็เลยเป็นส่วนที่เท่าไหร่คะ2ดังนั้นครูแพลวก็จะมาใส่เป็นส่วนที่2ถ้าตอนนี้มี2ส่วนแล้วส่วนที่1จะเท่ากับของ2562ส่วนที่2ที่ยาวกว่าออกมาตรงนี้เราเรียกว่าส่วนที่พอ2562น้อยกว่า2563ดังนั้นตรงนี้ครูแพลใส่เครื่องหมายปีกกาแบบนี้แล้วนักเรียนก็เขียนเลยว่าส่วนตรงนี้หมายถึงส่วนที่น้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะในอ่านจำนวนให้ฟังหน่อยน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เอ่ย49,984 คนดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค่ะจากสิ่งที่เราต้องการทราบคือกล่องของพ.ศ. 2563เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรดีบวกกันโดยการนำส่วนไหนบวกกับส่วนไหนคะส่วนที่1บวกกับส่วนที่2ถูกต้องไหมคะซึ่งส่วนที่1เมื่อกี้นักเรียนบางคนเริ่มอ่านได้แล้วพอนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นการบวกเรามาช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะไหนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะนำจำนวนอะไรบวกจำนวนอะไรดีคะ
1: 1,133,851 คน
0: ลบหรือบวกบวกเมื่อกี้เราช่วยกันวิเคราะห์แล้วบวกด้วยจำนวนอะไรดีคะ
1: 9,984 คน
0: เท่ากับจำนวนใดอย่าลืมนะคะเป็นเรื่องของประโยคสัญลักษณ์เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเมื่อเราได้แบบนี้แล้วคราวนี้จากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนแค่ไปหาคำตอบแล้วตอบได้เลยแต่วันนี้คุณแพลบอกแล้วต้องการให้นักเรียนทำอย่างไรด้วยแสดงวิธีถามดังนั้นคุณแพลนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเริ่มที่จะสร้างวิธีทำการที่เราจะเขียนแสดงวิธีทำเราจะดำเนินตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ดังนั้นเริ่มแรกคุณแพลเขียนวิธีทำก่อนนักเรียนช่วยดูหน่อยจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนแรกที่เราได้มาคือ1,133,851 คนเราจะไม่ไปตั้งบวกธรรมดาแล้วเราจะต้องนำข้อความมาด้วยดังนั้นนักเรียนดูที่โจทย์ให้หน่อยข้อความอะไรเอ่ยที่หมายถึง 1,133,851 คะข้อความนั้นคืออะไรเอ่ยข้อความนั้นคืออะไรเอ่ยไหนอ่านพร้อมกันข้อความนั้นคือ

0: จากข้อความนี้พอนักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนนี้หมายถึงข้อความนี้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ให้เรานำข้อความมาเขียนด้วยแต่ถ้าข้อความของโจทย์ยาวเกินกว่าบรรทัดของนักเรียนนักเรียนสามารถย่อข้อความนั้นให้สั้นลงได้แต่ความหมายต้องคงเดิมได้ไหมคะดังนั้นจากข้อความนี้ที่บอกว่าพ.ศ. 2562มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยคุณครูแพลวจึงขอย่อเหลือแค่ว่าพ.ศ. 2562มีคนต่างด้าวแล้วเราละคำว่าที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้เราเข้าใจตรงกันได้ไหมเอ่ยได้นะคะหลังจากนักเรียนนำข้อความมาเขียนให้ตรงกับบรรทัดที่นักเรียนเริ่มเขียนแสดงวิธรรมหลังจากนั้นการเขียนแสดงวิธรรมเราจะเว้นระหว่างข้อความกับจำนวนสักเล็กน้อยดังนั้นครูแพลวจะเว้นมาแล้วก็เริ่มใส่จำนวนที่หมายถึงข้อความนั้นคือ1,133,851ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาจะสังเกตได้ว่าทุกๆข้อความเรามีหน่วยถูกต้องไหมคะอ้าวในบรรทัดนี้หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรดีคะ
1: คน
0: เพราะเราพูดถึงคนต่างด้าวดังนั้นหน่วยของข้อนี้จะเป็นคนนักเรียนต้องสังเกตดีๆเวลานักเรียนเขียนจำนวนเสร็จแล้วเราจะเว้นวรรคสักเล็กน้อยแล้วค่อยไปเขียนหน่วยด้านหลังจำนวนนั้นได้ไหมเอ่ยเริ่มจำได้บางอย่างเราเคยทำไปในชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วจำได้ไหมคะนี่คือจำนวนที่1ต่อไปเป็นจำนวนที่2 49,984 ข้อความมีว่าอย่างไรข้อความของ49,984นักเรียนไปดูที่โจทย์ให้หน่อยข้อความมีว่าอย่างไรคะก็จะเป็นส่วนที่2ที่โจทย์กำหนดให้นี่ไงหลังจากนั้นครูแพลวนำข้อความมาใส่น้อยกว่าพ.ศ. 2563จำนวนนักเรียนอยากจะเขียนเหมือนกับโจทย์ก็ได้คุณครูแพลวขอเขียนเป็นพ.ศ. 2562มีคนต่างด้าวน้อยกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นน้อยกว่าอยู่ 49,984 คนใช่ไม่ใช่เวลาเขียนของจำนวนที่2ให้นักเรียนเขียนจำนวนที่2ตรงกับจำนวนที่1ที่เคยเขียนไว้แล้วโดยให้หลักแต่ละหลักตรงกันได้ไหมคะคุณครูแพลวก็จะเขียนได้มาเป็น 49,984 คนโดยจำนวนที่2ตรงกับจำนวนที่1อย่าลืมถ้าเป็นโจทย์ปัญหามีหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นคนหลังจากนั้นในข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วเป็นการอะไรเอ่ยการบวกดังนั้นคุณครูแพลวก็จะมาใส่เครื่องหมายบวกระหว่างจำนวนที่1กับจำนวนที่2ที่เราเขียนแสดงวิธีทำแล้วอย่าลืมตัวบวกทำอย่างไรด้วยคะขีดเส้นใต้1เส้นดังนั้นครูแพลวจะเริ่มขีดเส้นใต้1เส้นก่อนที่เราจะหาผลบวกนักเรียนช่วยดูหน่อยผลบวกนี้หมายถึงอะไรเอ่ยถ้านักเรียนบวกได้แล้วผลบวกนี้หมายถึงอะไรนักเรียนคิดว่า
1: พ.ศ. 2563
0: มีอะไรด้วยมีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือง่ายๆสิ่งที่เราได้ผลบวกมาจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องนำข้อความมาเขียนก่อนถ้าข้อความยาวอย่างที่ครูแพลวแนะนำนักเรียนสามารถย่อได้แต่ใจความต้องเหมือนเดิมคุณครูแพลวจึงขอย่อเหลือแค่ว่าพ.ศ. 2563มีคนต่างด้าวที่ได้ทำงานหลังจากนั้นนักเรียนก็เริ่มหาผลบวกการหาผลบวกเราสามารถบวกตรงนี้ได้เลยนักเรียนไม่ต้องไปคิดที่กระดาษทดแล้วคราวนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยหาผลบวกไปพร้อมกันอันดับแรกเราบวกที่หลักอะไรนะหลักหน่วยไหนนำอะไรบวกกัน
1: 1
0: บวก4ได้5ใส่5อ้าวต่อไปอะไรบวกกันให้นักเรียนทุกคนหันหน้ามาทางจอของครูแพนนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราไม่เล่นนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจ5บวก8ได้อะไรคะได้13ใส่3 3ทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน
1: 8
0: บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 17
0: แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น18เราใส่เราใส่8และทด1ในหลักถัดไปข้างหน้าต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรเอ่ยมาบวกกัน
1: 3 บวก 9
0: นำ3บวก9 3บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: ตอบได้ไหมยังไม่ตอบเพราะว่ามีทดอีก1จึงรวมเป็น13ใส่อย่างไรดีคะ
1: ใส่3
0: ใส่3และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน
1: 3 บวก 4
0: นำ3บวก4ได้เป็น
1: 7
0: แต่มีทศอีก1จึงรวมเป็น
1: 8
0: ต่อไปล่ะคะ1บวก0ได
1: ้
0: 1ใส่1ต่อไปล่ะคะ
1: 1
0: บวก0ได้1ใส่1บวกครบทุกหลักยังบวกครบแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้2เส้นอย่าลืมเป็นโจทย์ปัญหาอีกหนึ่งอย่างสิ่งสำคัญคือการใส่หน่วยดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะใส่หน่วยแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นได้คำตอบยังคะอ้าวไหนอ่านพร้อมกันหน่อยคำตอบที่ได้หมายถึงอะไรเราอ่านแบบทวนคำถามด้วยอ้าวอ่านตั้งแต่แรกได้เป็นอะไรเอ่ยเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วเวลาตอบเราเขียนตอบแบบตัวเลขไทยโดยการทวนคำถามทั้งหมดได้ไหมคะอย่าลืมเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญคือการมีหน่วยหลังจากนั้นเวลาตอบให้นักเรียนทวนคำถามแบบนี้ทุกๆข้อด้วยได้ไหมเอ่ยเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วอยากมั่นใจว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรดีอยากมั่นใจว่าเราคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรดีตรวจสอบคำตอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคำตอบนั่นก็คือเครื่องคิดเลขดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลอยากตรวจสอบว่า 1,183,835 เนี่ยที่เราคิดได้ถูกต้องหรือไม่เริ่มแรกคุณครูแพลนำประโยคสัญลักษณ์กับคำตอบที่ได้มาเขียนรวมมันก่อนข้อนี้เป็นการบวกการบวกสามารถเขียนอยู่ในรูปการลบได้อย่างไรนะจำได้ไหมผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเก่งมากๆเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดังนั้นผลบวกคุณครูแพลนำมาใส่ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งคุณครูแพลขอเลือกเป็น 49,984 ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำเครื่องคิดเลขขึ้นมานะคะกดตรวจสอบความถูกต้องจากจำนวนที่เป็นสีเขียวให้หน่อยค่ะตอนนี้กดได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางกดคำตอบได้เลยค่ะตัวเลขของเราค่อนข้างมากนักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ดีนะคะได้คำตอบแล้วไหนอ่านคำตอบที่จอแสดงผลพร้อมกันหน่อยได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 1,353,851
0: ซึ่งตรงกับอีกจำนวนหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ไหมคะตรงไม่ตรง
1: ต
0: รงถ้าตรงแบบนี้นักเรียนตอบได้เลยว่าคำตอบที่เราหาได้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกข้ออย่าลืมตรวจสอบคำตอบเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างนะคะข้อที่1ผ่านไปไหนขอข้อถัดไปหน่อยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะตอนนี้วางเครื่องคิดเลขก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางทุกคนวางเครื่องคิดเลขก่อนนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจำนวนเยอะไหมคะข้อนี
1: ้
0: จำนวนเยอะมากนักเรียนต้องอ่านหลักให้ถูกต้องนะคะถ้าหลักของเราหรือจำนวนของเรามากกว่าหลักร้านอย่าลืมอ่านรวมกันก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนต้องหันหน้าตัวตรงมาหาคุณครูแพลวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วดังนั้นหันหน้าตรงมาหาคุณครูแพลวก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยกันตอบคำถามไปพร้อมกันเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาอ่าน1รอบแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องตอบได้คือ1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกหรือกำหนดอะไรมาให้บ้างในข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรเป็นชายหรือเป็นผู้ชายกี่คนนั่นเองแต่โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

0: แพรบอกแล้วจำนวนมากขึ้นนักเรียนต้องตั้งใจไม่งั้นนักเรียนจะอ่านจำนวนผิดนะคะอ่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยซึ่งเราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกนะคะถ้าเราพูดย่อๆก็คือมีประชากรทั้งหมดอยู่ 65,729,098 คนซึ่งประชากรทั้งหมดนี้เป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นหญิงอยู่ที่ 33,448,212 คนตอนนี้เราอยู่ที่ประชากรถูกต้องไหมคะโดยประชากรของเราถูกแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเอ่ยประชากรทั้งหมดของเราผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งตอนนี้นักเรียนทราบของใครไปคะทราบของผู้หญิงผู้ชายทราบไม่ทราบไม่ทราบดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าเดี๋ยวเริ่มแรกถ้าคุณครูแพรให้นักเรียนวิเคราะห์ตอนนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการอะไรเอ่ยจากข้อนี
1: ้
0: การลบโดยการนำอะไรมาลบกับอะไรคะนำประชากรทั้งหมดลบกับที่เป็นผู้หญิงใช่ไม่ใช่มาตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าจริงหรือไม่จริงรอบนี้คุณครูแพรขอใช้บาร์โมเดลนักเรียนสังเกตคราวนี้เราจะมาใช้บาร์โมเดลแต่บาร์โมเดลของเราอาจจะไม่ได้มีแบบที่

0: เองเคยเรียนไปแค่แบบเดียวเราสามารถสร้างบาร์โมเดลอีกแบบหนึ่งได้ด้วยถ้าโจทย์ของเราให้ส่วนทั้งหมดมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกันเช่นทุกคนตั้งใจฟังก่อนในข้อนี้ประชากรทั้งหมดประชากรทั้งหมดนี้รวมผู้หญิงกับรวมผู้ชายไปถูกต้องไหมคะซึ่งเราทราบผู้หญิงดังนั้นคุณครูแพรจะสร้างกล่องขึ้นมาเพียง2กล่องที่ต่อกันแต่เป็นกล่องที่อยู่เหมือนกันทุกคนตั้งใจฟังคุณครูแพรจะสร้างกล่องทั้งหมดขึ้นมาแต่กล่องทั้งหมดของเราแบ่งออกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายดังนั้นคุณครูแพรจะสร้างกล่องขึ้นมาพร้อมกันเลย2กล่องนี้คุณครูแพรกำหนดว่ากล่องสีฟ้ากล่องสีฟ้าขอกำหนดให้เป็นผู้ชายหรือเป็นชายกล่องสีชมพูคุณครูแพรขอกำหนดให้เป็นผู้หญิงหรือเป็นหญิงคุณครูแพรถามหน่อยเมื่อกี้กล่องสีฟ้าเป็นผู้ชายเราทราบไม่ทราบไม่ทราบก็ไม่ต้องใส่จำนวนแต่กล่องสีชมพูเป็นผู้หญิงเราทราบไม่ทราบทราบอ้าวกล่องผู้หญิงมีจำนวนกี่คนคะ3,800 คนดังนั้นครูแพรบอกว่ากล่องผู้หญิงนักเรียนทราบจำนวนให้นักเรียนใส่จำนวนพร้อมชื่อกำกับกล่องไปพร้อมกันได้เลยได้ไหมเอ่ยดังนั้นกล่องผู้หญิงคุณครูแพรใส่เลยมีจำนวนอยู่33,448,212 คนแต่กล่องสีชมพูกับกล่องสีฟ้าเมื่อรวมกันแล้วเราเรียกว่าอะไรนะประชากรทั้งหมดดังนั้นคุณครูแพรเลยมีปิดกายใหญ่ข้างบนอีกหนึ่งอันว่าทั้งหมดนี้เรียกว่าประชากรทั้งหมดซึ่งรู้ยังว่ามีกี่คนคะมีกี่คนเอ่ยไหนอ่านจำนวนพร้อมกันดังนั้นคุณครูแพรก็นำมาใส่เลยเรารู้จำนวนทั้งหมดแล้วเรารู้ประชากรที่เป็นผู้หญิงเราต้องการหาประชากรที่เป็นอะไรคะประชากรที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นผู้ชายตอนนี้คุณครูแพรยังไม่ให้นักอะไรนะให้นักเรียนทุกคนหันหน้ามาฟังพร้อมกันก่อนสิ่งที่โจทย์ถามคือประชากรผู้ชายทราบประชากรทั้งหมดกับทราบประชากรผู้หญิงอยากหาประชากรผู้ชายนักเรียนวิเคราะห์ถูกต้องไหมเมื่อก่อนหน้านี้ถูกต้องได้เป็นการอะไรคะการลบเพราะนักเรียนทราบจำนวน2จำนวนนี่ไงเราทราบจำนวน1อยากได้อีกจำนวน1นักเรียนก็นำจำนวนทั้งหมดลบกับจำนวนที่เราทราบถูกต้องไหมดังนั้นบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรเอ่ยไหนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบค่ะ แพลวถามหน่อยถ้านักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วสิ่งที่นักเรียนลบออกมาผลลบของนักเรียนเป็นอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรจำนวนของผู้ชายดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบแบบนี้แล้วนอกจากการเขียนแผนภาพบาร์โมเดลแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนักเรียนจะต้องไปแสดงวิธีทำดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยค่ะการแสดงวิธีทำคือการนำจำนวนมาตั้งบวกกับตั้งลบแต่เราจะต้องนำข้อความมาด้วยดังนั้นจำนวนแรก65,729,098 หมายถึงข้อความอะไรเอ่ยข้อความของอะไรคะจากการสำรวจถูกต้องไหมคะซึ่งการสำรวจเนี่ยหมายถึงประชากรทั้งหมดจะเห็นได้ว่าข้อความของเรายาวไม่ยาวนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังก่อนเลยเดี๋ยวเวลาทำการบ้านหรือทำแบบฝึกหัดของคุณแพลวจะได้ทำได้ข้อความในส่วนที่1ยาวไม่ยาวคะยาวดังนั้นนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อความย่อๆได้นักเรียนคิดว่าข้อความที่ยาวนี้อยากย่อแล้วความหมายเหมือนเดิมนักเรียนจะย่อว่าอย่างไรดีมีประชากรทั้งหมดหรือประชากรทั้งหมดดังนั้นในบรรทัดแรกคุณครูแพรจะเขียนเป็นประชากรทั้งหมดประชากรทั้งหมดมี 65,729,098 คุณครูแพรเขียนห่างกันแล้วอย่าลืมหน่วยต่อมาข้อความที่2หมายถึงอะไรนะไหนช่วยกันดูหน่อยเร็วเป็นอะไรคะเป็นหญิงใช่ไหมคะคุณครูแพลวเขียนเลยว่าเป็นหญิงนะคะเราก็นำข้อความมาซึ่งข้อความนี้ไม่ได้ยาวมากเราสามารถเขียนได้เลยนะคะใส่จำนวนให้ตรงกับจำนวนที่1สิ่งสำคัญอย่าลืมหน่วยแล้วก็ใส่เครื่องหมายอะไรคะข้อนี้เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อลบกันแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นผู้ชายนักเรียนก็นำสิ่งที่จดถามมาเขียนในบรรทัดที่3ว่าเป็นชายอ้าวช่วยกันลบหน่อยเริ่มลบในหลักอะไรคะหลักหน่วยนำอะไรมาลบกัน8ลบ2เหลือ8 8ลบด้วย2เหลือ6ใส่6ต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 9ลบ
0: 1 9ลบด้วย1เหลือ
1: 8
0: ใส่8ต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 0
0: ลบด้วย2เหลือเก่งมากๆลบไม่ได้ทำอย่างไรดี
1: กระจาย
0: จาก9เหลือ8จาก0กลายเป็น10ดังนั้น10ลบด้วย2เหลือ
1: 8
0: อ้าวต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 8
0: ลบด้วย8เหลือ
1: 0
0: ใส่0ต่อไปนำอะไรมาลบกันคะ
1: 2
0: 4อ้าวช่วยกันตอบนะตอนนี้คุณครูแพมไม่อนุญาตให้กดเครื่องคิดเลขนะคะบอกแล้วเครื่องคิดเลขใช้ได้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องอ่ะต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 2
0: ลบด้วย4เหลือไม่ได้ไปกระจายจาก7จาก7เหลือ6จาก2กลายเป็น12 12ลบด้วย4เหลือ
1: 8
0: นะคะคุณครูแพลวใส่8อ้าวต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 6
0: ลบด้วย4เหลือ2ต่อไปนำอะไรมาลบกันคะ
1: 5ลบ
0: 3 5ลบด้วย3เหลือ
1: 2
0: สุดท้ายนำอะไรมาลบกัน6ลบด้วย3เหลือ
1: 3
0: เมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยพร้อมกับขีดเส้นใต้กี่เส้นเอ่ย2เส้นไหนอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ
1: เ
0: ป็นอ่านให้ถูกต้องแล้วอย่าลืมเขียนตอบแบบตัวเลขไทยโดยการทวนคำถามอ้าวอยากตรวจสอบว่าสิ่งที่นักเรียนช่วยคุณครูแพลวลบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่นักเรียนสามารถหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้แล้วค่ะเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์มาพร้อมกับจำนวนผลลบข้อนี้เป็นการลบอยากตรวจสอบความถูกต้องเปลี่ยนเป็นการบวกได้เป็นอะไรนะนำอะไรนะนำผลลบบวกกับตัวลบจะต้องเท่ากับตัวตั้งคุณครูแพลวนำผลลบบวกกับตัวลบทุกคนกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนักเรียนกดเครื่องคิดเลขตามข้อความจำนวนสีเขียวของคุณครูแพลวนะคะได้ยังเอ่ยเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งอ้าวไหนอ่านผลลัพธ์บนหน้าจอของตัวเองพร้อมกันได้เป็นอะไรคะนักเรียนทุกคนอ่านผลลัพธ์ของตัวเองพร้อมกันค่ะได้เป็นอะไรเอ่ย ซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้ตรงกับตัวตั้งดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะดังนั้นเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องแบบนี้เราจะได้คำตอบที่ถูกต้องถึงเวลาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติตอนนี้ให้ทุกคนนำเครื่องคิดเลขวางไว้ก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะอย่าลืมนะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้แค่ตอนอะไรเอ่ยเร็วตบมือหนึ่งครั้งทุกคนต้องฟังด้วยค่ะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแค่ตอนอะไรคะ
1: ตรว
0: จสอบคำตอบดังนั้นเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.22 ในข้อที่1ค่ะตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดแล้วหรือยังเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำพร้อมกันในข้อที่1โจทย์ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงวิธีคิดพร้อมกับประโยคสัญลักษณ์และวิธีทำได้ไม่ได้คะได้อันดับแรกมาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนคุณแพงมีโจทย์มาให้แล้วค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านใหม่พร้อมกันค่ะทุกคนครูแพลวใช้คำว่าพร้อมกันนักเรียนต้องอ่านให้ได้พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะ

้าวจากโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกก่อนว่าจากโจทย์นี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยนักเรียนขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามให้หน่อยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือจังหวัดนี้มีประชากรหญิงกี่คนนะคะจากต่อมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างเอ่ยตอนที่1จังหวัด1มีประชากรชาย 789,717 คนนักเรียนขีดเส้นใต้แล้วเขียนหมายเลข1ข้างบนให้หน่อยนะคะส่วนที่2คือมีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายอยู่ 17,48 คนนักเรียนเขียนให้หน่อยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะปฏิบัติไปพร้อมกับนักเรียนโดยการไปสร้างแผนภาพด้วยกันนะคะตอนนี้นักเรียนเขียนตามคุณครูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูไปเขียนแผนภาพพร้อมกับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะมาสร้างไปพร้อมกับนักเรียนเลยโดยการสร้างแผนภาพมาโมเดลตอนนี้เราพูดถึงประชากรซึ่งประชากรของเราแบ่งออกเป็นอะไรบ้างคะประชากรของเราแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเอ่ยประชากรชายกับประชากรหญิงดังนั้นกล่องของเราจะชื่อว่ากล่องของประชากรชายกับกล่องของประชากรหญิงเมื่อนักเรียนขีดเส้นใต้ตามคุณครูแพลวแล้วตอนนี้เราจะทราบได้นะคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มี2ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคืออะไรดังนั้นกล่องแรกที่เราจะไปสร้างนักเรียนไปดูข้อความแรกก่อนเลยข้อความแรกคือจังหวัด1มีประชากรชายซึ่งเราทราบไม่ทราบคะทราบดังนั้นเริ่มแรกให้นักเรียนมาเขียนคำว่าประชากรชายพร้อมกันก่อนนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมกันได้นะคะมาเขียนเลยประชากรชายประชากรชายหลังจากนั้นจำได้ไหมกล่องคุณครูแพลวบอกว่ากล่องแรกนักเรียนจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งง่ายที่สุดคุณครูแพลวขอให้กำหนดเหมือนกันเราจะสร้างกล่องให้มีความกว้างที่1เซนติเมตรดังนั้นเครื่องมือในการบ่งบอกว่า1เซนติเมตรเครื่องมือนั้นคืออะไรคะไม้บรรทัดดังนั้นทุกคนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาคุณครูจะมาสร้างกล่องหลังคำว่าประชากรชายซึ่งให้ความกว้างคือ1เซนติเมตรนักเรียนขีดนะคะให้ได้1เซนติเมตรแบบนี้นักเรียนสังเกตดีๆทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเราจะสร้างกล่องให้มีความกว้างแค่1เซนติเมตรนะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนสร้าง1เซนติเมตรได้เหมือนกันแล้วเรามาสร้างความยาวของกล่องความยาวของกล่องจะยาวเท่าไหร่ก็ได้คือกล่องแรกคุณครูแพลของ่ายๆก่อนพร้อมกันคุณครูแพลขอให้เป็น6เซนติเมตรละกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเวลานักเรียนทำนักเรียนสามารถเลือกความยาวของตัวเองได้นะคะเมื่อนักเรียนสร้าง6เซนติเมตรเหมือนกันแล้วนักเรียนมาปิดกล่องตรงนี้เราจะได้กล่องที่1ที่เป็นของประชากรชายประชากรชายนักเรียนทราบจำนวนไหมคะประชากรชายทราบจำนวนไหมเอ่ยทราบประชากรชายมีทั้งหมดกี่คนเราใส่จำนวนลงไปที่กล่องได้เลยคุณครูแพลวจึงไปใส่นะคะเป็นอะไรเอ่ยประชากรชายมีจำนวนทั้งหมดกี่คนทุกคน789,717อย่าลืมใส่หน่วยคือคำว่าคนลงไปนะคะได้แล้วเป็นของประชากรชายกล่องที่1กล่องที่2คิดว่าต้องเป็นชื่อกล่องว่าอะไรคะมาเขียนพร้อมกันนะคะเป็นประชากรหญิงเว้นวรรคสักเล็กน้อยคุณครูแพลวเขียนประชากรหญิงประชากรหญิงทราบไม่ทราบมีกี่คนคะทราบไม่ทราบไม่ทราบแต่นักเรียนต้องช่วยกันวิเคราะห์หน่อยประชากรหญิงจะมากกว่าหรือน้อยกว่าประชากรชายมากกว่าดังนั้นกล่องของเราจะสั้นกว่าหรือยาวกว่าดียาวกว่าดังนั้นสิ่งแรกก่อนนักเรียนเราจะมาเริ่มจากจุดเริ่มต้นเดียวกันคุณครูแพลวจึงนำไม้บรรทัดมาวางทาบกับกล่องประชากรชายในตอนแรกทุกคนทำตามนะคะเราจะมาวางไม้บรรทัดทาบกับกล่องประชากรชายในตอนแรกหลังจากนั้นคุณครูแพลวต้องสร้างกล่องนี้กว้างแค่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมตอนแรกเราว่างสร้างไปกว้างเท่าไหร่กว้าง1เซนติเมตรกล่องนี้ก็ต้อง1เซนติเมตรดังนั้นคุณครูแพลวจะสร้างแค่ความกว้าง1เซนติเมตรที่เท่ากันกว้าง1เซนติเมตรแล้วแต่ความยาวในข้อนี้จะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่านะ
ยาวกว่าซึ่งนักเรียนคำนวณหน่อย 1,748 คนเนี่ยแตกต่างกับ 700,000 เยอะไหมคะแตกต่างเยอะดังนั้นเราสร้างให้ยาวกว่าเล็กน้อยจากเมื่อกี้6เซนยาวกว่าขอให้ยาวกว่าไปนิด

ึ่งเป็นกี่เซนดี7แล้วกันนะคะนักเรียนสร้างให้ความยาวเป็น7เซนติเมตรแล้วปิดที่กล่องของเรากล่องนี้ทราบจำนวนไหมคะกล่องนี้ทราบจำนวนไหมไม่ทราบเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอ้าวต่อไปอ่านข้อความที่2พร้อมกันหน่อยค่ะทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยอ่านพร้อมกันค่ะข้อความนี้คือตรงไหนจากกล่องของเราบ่งบอกว่าตรงนั้นคือ1478คนจำได้ไหมตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะที่บ่งบอกว่ามากกว่าความยาวที่ทำไมด้วยที่แตกต่างกันดังนั้นนักเรียนหยิบบรรทัดขึ้นมาทาบระหว่างกล่องของประชากรชายกับกล่องของประชากรหญิงที่ยาวกว่ากันตรงนี้ดังนั้นเราจะทาบที่กล่องที่สั้นกว่าแล้วเสร็จแล้วเราทำอย่างไรดีลากเส้นปะนะคะนักเรียนมาแบ่งกล่องของประชากรหญิงแบบนี้เลยนักเรียนลากเส้นปะมาแบ่งประชากรหญิงแบบนี้เลยนักเรียนทำตามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนได้เส้นปะแล้วส่วนที่ยาวกว่าตรงนี้เราเรียกว่าส่วนที่ประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายนักเรียนก็มาใส่สัญลักษณ์ปีกกาตรงนี้แล้วเขียนว่าอะไรดีคะข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรให้มากกว่าเราเขียนคำว่ามากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่เอ่ยมากกว่าอยู่เท่าไหร่เอ่ย1748แล้วก็อย่าลืมหน่วยคือคำว่าคนได้แบบนี้แล้วตอนนี้กล่องประชากรหญิงถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส่วนนะคะมีส่วนที่1คุณครูแพลวเขียนให้ส่วนที่1กับส่วนที่2อยากได้กล่องประชากรหญิงนักเรียนคิดว่าข้อนี้ทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีบวกกันนำอะไรมาบวกกันเอ่ยเราจะนำกล่องของประชากรชายนะคะมาบวกกับกล่องของประชากรหญิงที่มากกว่าเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันนะคะดังนั้นเรานำจำนวนของประชากรชายมา 789,717 นะคะบวกกับจำนวนประชากรหญิงที่มากกว่าประชากรชายนะคะดังนั้นเราจึงได้เป็น 1,748 นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการเขียนเครื่องหมายประโยคสัญลักษณ์เราจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมด้วยค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์มาเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำต่อนะคะโดยการแสดงวิธีทำของตนเองตอนนี้นักเรียนสร้างแผนภาพมาบาร์โมเดลพร้อมกับของคุณครูแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันได้แล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำต่อได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนดูของคุณครูที่สร้างเหมือนกันนะคะให้กับนักเรียนเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้เราช่วยกันสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมเอ่ยได้นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนแสดงวิธีทำข้อที่1ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยพร้อมกันค่ะ

อ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ครูแพลวเดินดูนักเรียนที่เป็นนักเรียนต้นทางนะคะมีนักเรียนส่วนใหญ่ที่ทำเสร็จแล้วส่วนใหญ่ยังเหลือตรงแค่ขั้นตอนการตอบนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะการที่เราจะเขียนแสดงวิหารนักเรียนจะต้องนำข้อความมาด้วยนะคะนี่คือการตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนที่ทำเสร็จแล้วลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองดูนะคะว่าเขียนถูกต้องเหมือนกับของคุณครูแพลวหรือไม่บรรทัดแรกนะคะเป็นข้อความคือจังหวัดหนึ่งมีประชากรนักเรียนใส่จำนวนแล้วก็เว้นหน่วยบรรทัดที่สองนักเรียนห้ามเขียนว่ามีแต่ประชากรหญิงนะคะนักเรียนต้องเขียนว่ามีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายหรือถ้าใครจะย่อสามารถใช้ย่อได้ว่ามีประชากรหญิงมากกว่าอันนี้ได้นะคะแล้วก็พอบรรทัดที่3จังหวัดนี้มีประชากรหญิงกี่คนเวลาตอบนักเรียนดูดีๆคุณครูแพรบอกแล้วเวลาตอบต้องทำอย่างไรด้วยทวนคำถามพร้อมกับเขียนตัวเลขไทยทุกๆบรรทัดนักเรียนอย่าลืมนะคะเราจะมีหน่วยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยในข้อที่1ไหนใครถูกบ้างเอ่ยมีนักเรียนบางคนถูกต้องแล้วใช่ไหมคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะจากวันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมมานักเรียนต้องทำอะไรได้ด้วยคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนแค่หาคำตอบวันนี้ต้องเขียนอย่างไรด้วยเขียนแสดงวิธีทำถูกต้องไหมคะดังนั้นในชั่วโมงนี้เรายังใช้หลักการเดิมในการแก้โจทย์ปัญหานะคะแต่เพิ่มเติมคือการเขียนแสดงวิธีทำการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนไหนขั้นตอนที่1ว่าอย่างไรนะใครจำได้ขั้นตอนที่1อะไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาขั้นตอนที่2จำได้ไหมคืออะไรเอ่ยคิดถูกต้องไหมคะก็คือคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาขั้นตอนที่3คือการหาคำตอบซึ่งในวันนี้ขั้นตอนการหาคำตอบให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ทำอย่างไรด้วยนะขั้นตอนที่4เมื่อหาคำตอบเสร็จแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรเอ่ยตรวจสอบคำตอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะดังนั้นในการแก้โจทย์ปัญหามีให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนแต่ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้ดูพร้อมกันการบ้านในวันนี้เป็นข้อไหนกับข้อไหนเอ่ยข้อที่3กับข้อที่4นะคะคือแบบฝึกหัด 1.22 เหมือนเดิมฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะโจทย์ข้อที่3กับโจทย์ข้อที่4นะคะอันเป็นโจทย์ข้อที่3ต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่4ตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนแล้วหันหน้ามาหาคุณครูแพลวชั่วโมงถัดไปที่เราจะได้เรียนไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะชั่วโมงถัดไปเราได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนหันมามองคุณครูแพลวพร้อมกันก่อนการสร้างโจทย์ปัญหาแสดงว่าคุณครูแพลวจะให้นักเรียนได้สร้างโจทย์ปัญหาเองเลยนักเรียนต้องกลับไปลองทบทวนอ่านโจทย์ปัญหาที่ผ่านมาว่านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหามีลักษณะเป็นอย่างไรองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรได้ไหมคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปได้ไหมเอ่ยได้นะคะฝากนักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนอ่านโจทย์ปัญหาดูซิว่าการที่เขาสร้างโจทย์ปัญหามาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วถ้านักเรียนอยากจะสร้างให้ได้เหมือนกับโจทย์นั้นๆนักเรียนจะมีวิธีการสร้างอย่างไรสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.23 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปกับคุณครูแพลวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: เพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่องเท่าทีวี

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตัดไม่จำกัด
3: PEA

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักรา

0: 2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
2: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
2: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
3: อ
2: ้
3: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
4: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
3: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
5: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
2: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
5: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
3: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
6: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
3: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
5: กินกินกินเลย
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
7: ่ไปแล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องราวของรายวิชาภาษาไทยเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของหลักภาษานั่นเองนะวันนี้คุณครูมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับซึ่งเด็กๆต้นทางรู้หรือยังว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูก
1: คำ
0: เป็นคำตายปลายทางก็เช่นเดียวกันนะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องคำเป็นและคำตายหลายคนสงสัยไหมว่าทำไมคำถึงเรียกว่าคำเป็นและคำตายทราบไหมลูกเพราะอะไรมันมีชีวิตหรือเปล่าไม่มีหรือว่ามันตายไปแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วหรือยังไงอ่ะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันสำหรับเรื่องคำเป็นและคำตายซึ่งคุณครูมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมแรกของเราในทุกๆวันคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: ดีมากคำไทยใช้ให้ถูกปลายทางพร้อมหรือยังต้นทางพร้อมหรือยังไม่ได้ยินเสียงเลยสรุปพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร้อมแล้ว
0: ดีมากอ่ะพร้อมแล้วคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คือคำว่าอะไรลูกอ่ะดูสิคำว่า
2: ว
0: ิ่งเปรี้ยวหรือวิ่งเปรี้ยวมี2คำนะมี2อ่าน2แบบนะลูกสีแดงหรือสีเขียวอ่ะลองดูสิว่าใครจะเขียนคำนี้ถูกพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรอ้าวยกขึ้นมายกขึ้นสูงๆมีทั้ง2สีเลยอ้าวชูขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดงเก่งมากเพราะอะไรจึงเป็นสีแดงนักเรียนดูสิลูกตรงไหนที่แตกต่างกันตรงรอเรือตรงพยางค์ที่2ใช่ไหมพยางค์ที่2ตรงคำว่าเปรี้ยวใช่ไหมเราจะไม่ใช้คำว่าเปรี้ยวนะครับถ้าเปรี้ยวแบบนี้แปลว่าอะไรลูกปอรอเอียวอเปรี้ยวไม่โทเปรี้ยวแบบนี้แปลว่าอะไร
3: รสชาติ
0: เปรี้ยวแต่คำว่าวิ่งเปรี้ยวข้างบนจะไม่มีรอเรือเป็นตัวควบกล้ำจำให้ถูกด้วยนะมาดูความหมายวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวเป็นการเล่นวิ่งแข่งโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายเคยเล่นไหมนะแต่ละฝ่ายก็จะส่งคนวิ่งอ้อมหลักของฝ่ายตรงข้ามทีละคนสลับกันไปเรื่อยๆโดยวิธีรับไม้หรือรับผ้าต่อๆกันไปฝ่ายที่วิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่เนี่ยตีอีกฝ่ายตรงข้ามได้นะก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะเหมือนวิ่งอ้อมหลักลูกแล้วก็พยายามเอาไม้หรือเอาผ้าไล่ตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้อันนี้เขาเรียกว่าการเล่นวิ่งเปรี้ยวเคยเล่นหรือเปล่าเคยเล่นไหมลองไปดูซิสนุกนะการเล่นวิ่งเปี้ยวเด็กๆปลายทางเคยเล่นไหมลูกถ้าเคยเล่นก็จำคำที่ถูกต้องไปเขียนให้ถูกด้วยนะครับมาดูต่อเรื่องของคำเป็นและคำตายใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้างใครเคยได้ยินคำเป็นและคำตายบ้างมีไหมเด็กๆปลายทางเคยได้ยินไหมลูกคำเป็นและคำตายทำไมถึงเรียกว่าคำเป็นคำตายแสดงว่ายังไม่มีใครรู้จักใช่หรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหานี้เราเพิ่งจะมาคุ้นเคยกันหรือว่ารู้จักกันในชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะครับคุณครูมีปริศนามาให้ทายปริศนากลุ่มไหนตอบถูกก่อนให้หัวใจ1ดวงโอเคไหมถ้าจะตอบยกมือแล้วต้องทำยังไงถือไม้ใช่ไหมแล้วตอบคุณครูดังๆนะลูกโอเคนะกลุ่มไหนยกก่อนคุณครูให้ตอบก่อนข้อแรกเป็นการทดสอบเตรียมความพร้อมช่วยกันคำถามคือปลายทางฟังด้วยนะมีปากไม่มีฟันกินข้าวทุกวันได้มากกว่าคนคำตอบคืออ้าวคืออะไรลูก
4: กระเพาะ
0: จริงหรือเปล่ากินได้มากกว่าคนถ้ากระเพาะมันก็กินได้เท่าคนสิกินข้าวได้มากกว่าคนใครตอบได้ปลายทางตอบได้ไม่เอ่ยคืออะไรลูกมีปากมีแต่ปากไม่มีฟันคือถูกต้องเก่งมากอันนี้คือทดสอบเฉยๆยังไม่แจกหัวใจคำตอบก็คือหม้อหุงข้าวเก่งมากเก่งมากเพราะอะไรถึงเป็นหม้อหุงข้าวม มีปากใช่ไหมเคยเห็นปากหม้อของข้าวไหม
4: เคย
0: เป็นยังไงลูกปากหม้อของข้าวมันปากกว้างแต่ไม่มีฟันแต่อะไรอยู่ในหม้อ
4: ข
0: ้
4: าว
0: ข้าวอยู่ในหม้อกับข้าวอยู่ในกระเพาะคนอันไหนมากกว่ากันในหม้อนั่นแหละก็เลยเป็นปริศนานี้อ่ะอันที่สองอันนี้ให้ตอบและกลุ่มไหนตอบได้ก่อนให้หัวใจหนึ่งดวงพร้อมหรือยังเอามือจับหัวไล่เอวเอามือจับหัวไว้นะกลุ่มไหนยกก่อนก็ได้ตอบก่อนคำถามมีอยู่ว่าปริศนามีอยู่ว่าเช้าเช้าเข้าถ้ำค่ำค่ำออกเรียงฮะอะไรเอ่ยไปทางตอบได้ไหมลูกอ้าวเตชินีตอบว่าใส่ไมค์รูดถือไม
2: ค์ค้างคาว
0: ค้างคาวใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเช้าเช้าเข้าถ้ำค่ำค่ำออกเรียงยังไม่ถูกต้องอ้าวมีอีกมีอีกตอนกลางคืนมันจะมีอะไรมีผีใช่เหรอออกมาทำอะไรผีตอนกลางคืนอ้าวเร็วๆๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์อยู่บนท้องฟ้าโปรดตอบว่าโปรดตอบว่า
5: ดาวครับ
0: ดาวถูกต้องมาเลยหัวใจ1ดวงเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้สะสมนะอ่ะคำถามต่อมาปริศนาต่อมาปริศนาต่อมาอ่ะวิ่งทงทงมีทงข้างหลังอะไรเอ่ยวิ่งทงทงมีทงข้างหลังอันนี้เป็นสัตว์และเป็นสัตว์เป็นสัตว์มี4ขา
4: 4ขาก
0: ลุ่มที่2ตอบว่าอะไรนะลูก
4: ช้าง
0: ช้างช้างมันวิ่งมีหางของช้างเป็นยังไงลูกมันขึ้นชูขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกกันด้า
6: ม้าค่ะ
0: ม้าม้าใช่มั้ยยังไม่ถูกใกล้และเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ววิ่งทงทงมีทงข้างหลังเป็นสัตว์ตัวเล็กๆโปรดยกมือ
6: กระทิงครับ
0: ไม่ใช่มะลิอ่ะถือไมค์ลูกถือไมค์
6: เสือชีตา
0: ไม่ใช่อ่ะกลุ่มที่4ตอบว่าอ่ะถ้าไม่มีใครตอบครูจะเฉลยแล้วนะ
7: หมาค่ะ
0: อะไรนะลูก
7: หมาค่ะ
0: หมาถูกต้องแต่คำอีกคำหนึ่งที่เราเรียกหมาคือสุนัขดีมากอ่ะมารับรางวัลต่อไปปลายทางคำถามต่อมาปริศนาต่อมาคือชื่อเหมือนคนตายมีปีกชอบบินหากินกับดอกไม้กลุ่มที่5ตอบว่าตอบว่าอะไรลูกอ่ะถือไมค์ส่งไมค์เพื่อนหน่อยตอบว่า
6: ผีเสื้อค
0: ่
6: ะ
0: อะไรนะ
6: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอ่ะมาเลยผีเสื้อเด็กๆได้คำศัพท์กี่คำแล้วคำแรกคือหม้อหุงข้าวคำที่2คืออะไรลูกดาวคำที่3คือสุนัขคำที่4คือผีเสื้ออ่ะลองมาดู4คำนี้ลองสังเกตเสียงสระและก็ตัวสะกดสิอ่ะดูคำแรกหม้อหุงข้าวหม้อสระอเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวหุงสระอุเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นข้าวสระอาเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวอ่ะแสดงว่าเรามีความรู้เรื่องเสียงแล้วอ่ะมาดูคำว่าดาวเสียงสั้นหรือเสียงยาว
4: เสียงยาว
0: สุนักสั้นหรือยาว
4: สั
0: ้นดีมากผีเสื้อสั้นหรือยาว
4: ยาว
0: อ้าวทีนี้ดูตัวสะกดสิตัวสะกดแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันอ่ะเด็กๆรู้จักหรือยังว่าตัวสะกดเคยเรียนมาแล้วเนาะวอแหวนดออาวอดาวอแหวนสะกดในมาตราเกิลใช่ไหมหุงสะกดในมาตรากงสุนักคำว่านักเนี่ยพยางค์ที่สองนักสะกดด้วยมาตราก กดีมากสะกดแตกต่างกันใช่ไหมสระเสียงสั้นเสียงยาวแตกต่างกันนี่แหละลักษณะของเสียงเหล่านี้เราจะนำไปประกอบในการวิเคราะห์คำเป็นและคำต ายเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะจะพาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วเสียงสั้นจะเป็นคำเป็นหรือคำตายแล้วมาตราตัวสะกดอันนี้จะเป็นคำเป็นหรือคำตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่เด็กๆจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นั่นเองนะเพราะว่าคำแต่ละคำหรือพยางค์ของแต่ละคำในภาษาไทยเนี่ยมีเสียงสั้นใช่ไหมหรือมีเสียงยาวแตกต่างกันเพราะว่าสระเรามีเยอะมากนะรวมทั้งพยัญชนะที่สะกดต่างกันคำพวกนี้แหละเมื่อมันมาประกอบกันแล้วมันจะเป็นพื้นฐานของการที่เราจะบอกว่าคำนั้นเป็นคำเป็นหรือคำนั้นเป็นคำตายนะอ้าวทีนี้มาดูที่จุดประสงค์วันนี้เด็กๆจะต้องบอกลักษณะให้ได้ว่าคำเป็นต้องเป็นยังไงหรือคำตายต้องเป็นยังไงและที่สำคัญต้องจำแนกคำเป็นคำตายให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญว่าเราเรียนคำเป็นคำตายไปเพื่ออะไรพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะมาดูความรู้เรื่องคำเป็นคำตายกันตอนนี้ทุกคนมีเอกสารอยู่ในมือแล้วใบความรู้ที่เราจะใช้วันนี้คือใบความรู้ที่เท่าไหร่2นะเรื่องคำเป็นและคำตายนะครับใบความรู้ที่2อ่ะเปิดดูซิอยู่หน้าไหนเอ่ย65เพื่อนๆไปทางเปิดเจอหรือยัง65นะครับเด็กๆดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอคำเป็นหรือพยางเป็นทำไมคุณครูถึงเรียกว่าคำหรือพยางเพราะว่าบางคำเนี่ยมันมีหลายพยางใช่ไหมการที่เราจะบอกว่ามันเป็นหรือตายเราต้องวิเคราะห์เป็นพยางพยางพยางไปหรือบางคำมีแค่หนึ่งพยางก็สามารถบอกได้ว่าเป็นคำได้นะเพราะฉะนั้นจะใช้สองแบบนะโดยส่วนใหญ่เราจะก็จะแยกเป็นพยางค์แต่คุณครูขอเรียกเป็นแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าคำเป็นหรือคำตายก็ได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับลักษณะการแยกเป็นการแยกลักษณะของคำตามการออกเสียงนะมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นคำที่ประสมกับสระเสียงยาวอันนี้คำเป็นนะคำเป็นอันดับแรกก่อนคำเป็นต้องผสมกับสระเสียงยาวในมาตรากกาหรือว่าไม่มีตัวสะกดอันดับแรกก่อนอ่ะเช่นคำว่าอะไรลูกมาอ่ะลองสะกดซิลองออกเสียงซิมออามาเห็นไหมเสียงมันจะยาวถ้าเสียงยาวแสดงว่าเป็นคำอะไร
2: คำเป
0: ็นไม่มีตัวสะกดนะอันดับแรกนะถ้าอันที่สองก็คือถ้านักเรียนเจอคำไหนก็แล้วแต่ที่ประสมด้วยสระอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระเอาก็จะถือว่าเป็นคำเป็นเพราะว่าสระพวกนี้นะเป็นเหมือนคำที่มีสระเสียงยาวหรือมีตัวสะกดที่มันเป็นเสียงยอยักษ์สะกดหรือมอม้าสะกดนะครับเมื่อเราอันนี้ออกมาแล้วอย่างเช่นสระอัมใช่ไหมจออัมจำคือสระอัมเนี่ยมันมีเหมือนมีตัวสะกดที่เป็นมอม้าสะกดเหมือนกับจออะมอจำใช่ไหมเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกันกับข้อนี้ก็คือต้องเป็นคำที่อยู่ในมาตรากงกลกมเกยเกิลมาตราเหล่านี้มีกี่มาตราเอ่ยดูซิตัวอักษรสีแดงมีกี่มาตราลูก5มาตราใช่ไหมถ้าอยู่ในมาตรากงแสดงว่าเป็นคำเป็นถ้าอยู่ในมาตรากลก็เป็นคำเป็นมาตรากลมก็เป็นคำเป็นมาตราเกยและเกิลก็เป็นคำเป็นเอาย้อนกลับมาในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูบอกว่าเสียงสระอัมใช่ไหมลูกสระอัมนะเสียงสระอัมจออัมจำเห็นไหมจออัมจำทำไมถึงเป็นคำเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนมีตัวอะไรอยู่มันถ้าเราจะแยกออกมาเราจะแยกได้ว่าจออะมอจำเขียนแบบนี้ก็ถูกเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรสะกดอยู่มาตรากลมใช่ไหมมอม้าสะกดอ่ะคำว่าใจก็เหมือนกันถ้าเป็นสระไอเห็นไหมจอไอใจหรือเขียนอีกรูปแบบนึงก็คือจออะยอใจเห็นไหมมันก็เหมือนมียอยักษ์สะกดก็เลยเป็นที่มาที่อธิบายเมื่อสักครู่ว่าเหมือนมีตัวพยัญชนะมอม้าและยอยักษ์สะกดอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำเป็นสรุปแล้วหลักการของคำเป็นมีกี่ข้อกี่ข้อลูก3ข้อข้อแรกคือถ้าอยู่ในมาตรากกาต้องเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาว เสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะอันที่2คือถ้าประสมกับสระอยู่แค่4ตัวมีสระอะไรบ้าง
2: อัม
0: ไอไอเอาแสดงว่าเป็นคำเป็นใช่ไหมและข้อที่3ถ้านักเรียนเจอคำนั้นเป็นคำที่มีตัวสะกดใน5มาตรานี้ก็คือมาตรากงกลกมเกยเกิลก็จะถือว่าเป็นคำเป็นนะอ่ะวิธีการจำคุณครูมีจำให้ง่ายๆเลยอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรลูกอ่ะลองอ่านดูสินมยวงเนี่ยมันคือตัวสะกดใน5มาตราเมื่อสักครู่นี้นะจำง่ายๆเลยก็คือนมยวงนมยวงอ่ะลองบอกสิน มยวงนมยวงแสดงว่าเป็นหรือตาย
5: เป็น
0: ใช่ไหมนมยวงคืออะไรนมยวงก็คือมาตราถ้าสะกดด้วยนอหนูแสดงว่าเป็นมาตรากลมอม้าคือกมยอยักษ์คือเกยวอแหวนคือเกิลและงองูคือกงนะถ้าเจอคำที่สะกดด้วยนมยวงจำง่ายๆเลยแสดงว่าเป็นคำเป็นวิธีการหาง่ายๆเลยลูกถ้านักเรียนถ้าคุณครูให้คำขึ้นมาอ่ะยกตัวอย่างเช่นครูมีคำว่าแต่งตั้งอันดับแรกนักเรียนจะต้องดูที่ตัวสะกดก่อนอ่ะดูสิแต่งตั้งสะกดด้วยอะไร
2: งอง
0: ูมันเข้าหลักเกณฑ์ของนมยวงไหม
2: เข้า
0: แสดงว่าคำนี้เป็นคำเป็นหรือคำตาย
2: คำ
0: เป็นดีมากเห็นไหมอ่ะคำที่สองอ่ะลองดูสิจงใจดูสิเข้าหลักเกณฑ์ไหมลูก
2: เพราะอะไร
0: มีงองูเป็นตัวสะกดส่วนคำว่าใจมีสระอะไรสระไอดีมากแสดงว่าเป็นหรือตาย
2: เป็น
0: พอได้นะอ่ะนี่คือตัวอย่างทีนี้ต่อมาเรามาดูที่คำตายกันบ้างคำตายคืออะไรก็คือการแยกลักษณะของคำตามการออกเสียงของสระเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดนะเด็กๆจำง่ายๆเลยมันจะตรงข้ามกันลูกคือยังไงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคำเป็นสระเสียงยาวดังนั้นคำตายต้องเป็นสระเสียงอะไร
2: ส
0: ั้นจำง่ายๆเลยถ้าสั้นสระถ้าคำตายเนี่ยคนตายเนาะเราเปรียบเทียบว่าคนตายจะต้องอายุสั้นใช่ไหมเนี่ยถ้าเสียงสั้นแสดงว่าเป็นสระถ้าสระเสียงสั้นแสดงว่าเป็นคำตายแล้วก็อยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเช่นคำว่ามะเห็นไหมมออะมะดออุดุอย่างเงี้ยเนี่ยคือคำตายต่อมาคือคำที่สะกดอยู่ในมาตรากกกดและกบ3มาตราที่เหลือนะก็ถือว่าเป็นคำตายอ่ะลองมาดูตัวอย่างเช่นคำว่าปักเห็นไหมปออะกอปักรออะกอรักสะกดด้วยกอไก่มอโอดอมดเห็นไหมมันคือดอเด็กสะกดและคำว่าบาปบออาปอบาปก็คือมาตรากบนะครับนี่คือกกกดและกบแสดงว่าเป็นคำตายคำตายจำง่ายกว่ามีแค่2ข้อนะต้องประกอบด้วยสระเสียงสั้นในมาตรากกาหรือเป็นคำที่อยู่ในมาตราแค่3มาตรานี้นะก็ถือว่าเป็นคำตายวิธีการจำง่ายๆเลยอันนี้มีพยัญชนะสะกดกี่มาตราลูกคำตายดูซิกี่มาตรา
2: 3
0: มาตราเราอ่านได้ว่าอย่างไรกบฏเก่งมากเป็นกบฏต้องตายนี่คือวิธีการจำนะถ้าเป็นกบฏต้องตายรู้จักกบฏไหมนั่นแหละอ่ะก็คือมาตรากกมาตรากบและมาตรากฏอ่ะขอถามทบทวนอีกรอบนึงคำเป็นและคำตายถ้านมยวงแสดงว่าเป็นหรือตาย
2: เป็น
0: ถ้าเป็นกบฏต้อง
2: ตาย
0: วิธีการสังเกตคำเราต้องดูที่ไหนก่อนลูกตัวสะกดก่อนเลยค่ะอันดับแรกถ้าเอาคำขึ้นมาให้ดูเด็กๆต้องดูที่ตัวสะกดว่าตัวรับคำนั้นเป็นกบฏหรือนมยวงถ้าคำนั้นไม่มีตัวสะกดให้ดูอะไรต่อมาขั้นตอนที่2ให้ดูสระว่าเป็นเสียงสั้นหรือเสียง
2: ยาว
0: แค่นั้นเองได้ไหมไม่ยากนะจำได้ไหมลูกจำได้อ้าวทีนี้มาดูข้อควรรู้นิดหนึ่ง ในคำบางคำสามารถประกอบไปด้วยทั้งพยางค์เป็นและพยางค์ตายอ่ะช่วยกันวิเคราะห์สิคำนี้คำว่าประตูพยางค์แรกประมีตัวสะกดหรือเปล่า
7: ไม่มี
0: มีหรือไม่มี
7: ไม่มี
0: แล้วเสียงสั้นหรือเสียงยาว

0: เสียงสั้นแสดงว่าประเนี่ยเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: ตายอ่ะดูคำว่าตูพยางค์ที่2ตออูตูตูมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีแล้วผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ีย
1: งยาว
0: เสียงยาวแสดงว่าเป็นหรือตายเป็นหรือตายถ้ายาวเอาใหม่สิเป็นหรือตายเป็นถูกต้องแสดงว่าประกับตูก็จะแบ่งออกเป็นทั้งพยางค์ตายและพยางค์เป็นเห็นไหมในคำหนึ่งคำมันไม่ได้สามารถบอกได้เลยว่าคำนั้นจะเป็นหรือตายเราต้องแยกเป็นพยางค์นะครับต่อมาขนมเราจะแยกออกเป็น2พยางค์นะก็คือขะแล้วก็หนมเด็กๆ ดูสิขะสระเสียงสั้นหรือยาวลูก
1: ส
0: ั้นแสดงว่าเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: ถ้าหนมมีตัวอะไรสะกดกบฏหรือนมยวง
1: กบฏ
0: หืมใช่เหรออะไรนมยวงก็คือมอม้านะแสดงว่าเป็นพยางค์เป็นอ้าวต่อมากระเป๋ากรออะกระแบ่งได้เป็น2พยางค์ก็คือกระและเป๋าอ่ะดูสิกระเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: ตายเพราะว่าเสียงสั้นเนาะเป๋าเป็นเพราะว่าสระเอาใช่ไหมนี่คือการวิเคราะห์คำที่เป็นพยางค์เป็นและพยางค์ตายอ้าวทีนี้อยากเล่นเกมหรือยัง
1: อ
0: ยากเล่นเกมแล้วก่อนที่จะเล่นเกมก่อนที่จะเล่นเกมขอสรุปความรู้ก่อนที่จะเล่นเกมอ้าวเมื่อสักครู่เรียนมาแล้วเนี่ยขอทบทวนหน่อยลูกคำเป็นอ้าวคำเป็นคำเป็นคำเป็นกับคำตายนะคำเป็นกับคำตายคำเป็นและคำตายคุณครูจะติด2ฝั่งนี้ไว้ให้เด็กๆทบทวนนะเพื่อที่เราจะนำเอาความรู้ไปใช้ในการเล่นเกมมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ่ะฝั่งขวาฝั่งขวาคุณครูขอเป็นฝั่งของคำเป็นฝั่งขวาของคุณครูนะลูกฝั่งซ้ายของนักเรียนอ่ะฝั่งอ้าวติดผิดอันนี้เป็นคำเป็นแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคำตายนะช่วยกันบอกนะคำเป็นมีลักษณะอย่างไรข้อแรกเลยบอกได้ไหมคำเป็นมีลักษณะอย่างไรข้อแรกเป็นยังไงลูกคำเป็นถ้าไม่มีตัวสะกดต้องผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคำเป็น
1: ยาว
0: เอาดีๆคำถ้าสั้นต้องตายแสดงว่าคำเป็นเนี่ยไม่มีตัวสะกดต้องสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: ตอบดัง
1: ๆ
0: ยาวปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้าไม่มีตัวสะกดต้องผสมด้วยสระเสียงยาวก็คือมาตรากกานะครับอันนี้คืออันแรกนะต่อมาต่อมาต่อมาถ้ามีตัวสะกดล่ะถ้ามีตัวสะกดต้องมีตัวสะกดอะไรคำเป็นถ้ามีตัวสะกดแม่อะไรบ้างลูกมีอยู่5วิธีการท่องเอาวิธีการท่องต้องท่องว่าอะไรนมยวงนมยวงถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในมาตรานมยวงเอาง่ายๆนะนมยวงมีอะไรบ้างอ่ะลองช่วยกันบอกสิมาตราอะไรเอ่ยมาตราอะไรนะกงกมอะไรอีกอ่ะถ้านมยวงมันต้องขึ้นด้วยตัวอะไรนอหนูอ่ะอะไรอีกมอมาอะไรอีกลูก
1: ย
0: อยักษ์และก
1: ็
0: วอแหวนและก็ตามด้วยอะไรตามด้วยงองูนะอันนี้คือคำเป็นคำเป็นทีนี้อีกหนึ่งลักษณะประสมด้วย4สระสระอะไรบ้างคำเป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสระอะไรสระอะไรนะอันแรกคือสระอัมต่อมาคือ
1: สระ
0: อะไร
1: สระ
0: ไอต่อมาสระอะไรลูกสระไอไม้มะลายแล้วก็สระเอาดีมากนี่คือลักษณะของคำเป็นมีอยู่แค่3อย่างจำให้ได้นะไม่มีตัวสะกดต้องผสมด้วยสระเสียงยาวแล้วก็มีถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรานมยวงนะแล้วก็ผสมด้วยสระอัมไอไอเอาอ้าวทีนี้ย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะตรงข้ามกันนะลูกอ่ะบอกสิว่าถ้าไม่มี

0: วสะกดต้องเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้าเป็นคำตาย
1: เส
0: ีย
1: งส
0: ั้
1: น
0: เสียงอะไรนะเสียงสั้นอ้าวก็คือสระเสียงสั้นเด็กๆรู้จักสระเสียงสั้นแล้วใช่ไหมลูกมันก็จะตรงข้ามกับยาวเนาะถ้าอาเป็นสระเสียงยาวสระเสียงสั้นคือสระ
1: อะ
0: ถ้าอูเป็นสระเสียงยาวเสียงสั้นคื
1: ออ
0: ุถ้าอือเป็นสระเสียงยาวเสียงสั้นคื
1: ออ
0: ึเก่งมากอ่ะตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรบ้างหรือมาตาอะไรบ้างกบฏอ้าวกบฏมีอะไรบ้างกบฏขึ้นต้นด้วยกอไก่ตามด้วยบอใบไม้และตามด้วยดอเด็กโอเคดีมากกบฏต้องตายใช่ไหมถ้าเป็นกบฏต้องตายจำง่ายๆง่ายมากเลยอ่ะเด็กๆพอที่จะเข้าใจมโนทัศน์ของคำเป็นและคำตายหรือยังเข้าใจหรือยังลูกเข้าใจแล้วนะในกลุ่มไหนยังไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนี่เล่นเกมแพ้นะปลายทางเข้าใจหรือยังเอ่ยคำเป็นและคำตายง่ายมากนะลูกดูที่เสียงสระแล้วก็ดูที่ตัวสะกดแค่นั้นเองอ่ะพร้อมตอนนี้กระดานไว้บอร์ดอยู่ในกลุ่มหรือยังหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมากระดานไว้บอร์ดอยู่ในมีปากกาหรือเปล่ามีนะอ้าวหยิบขึ้นมาลูกพร้อมหรือยังปลายทางมีกระดานหรือเปล่าครับถ้าไม่มีกระดานสามารถใช้กระดาษก็ได้นะลูกกระดาษอะไรก็ได้เขียนเป็นคำตอบทีละข้อนะเราอาจจะแบ่งเป็นทีม2ทีม3ทีมก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยหรือแบ่งเป็นกลุ่มตามเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางก็ได้อ่ะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวต่อมาช่วยกันบอกสิกะทิเป็นคำเป็นหรือคำตายเขียนเป็นกอกับขอก็ได้ลูกอ้าวเร็วเสร็จแล้วชูขึ้นมาเลยอย่าให้เพื่อนเห็นนะอย่าให้เพื่อนเห็นนะคำตอบก็คือเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: ตายถูกต้องถ้าได้บวก1ขีด1คะแนนไว้ที่กระดานเราจะเอามาแลกเป็นรางวัลนะครับเราจะเอาคะแนนมาแลกหัวใจอ้าวข้อที่2ข้อที่2ปลายทางฟังด้วยนะข้อที่2บทบาทเป็นหรือตายดูสิบทบาทเป็นหรือตายบทบาทคุณครูใบให้แล้วมา1ข้อสะกดมาตากดอันที่2มาตากดเหมือนกันคำตอบก็คือเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: ตายกลุ่มไหนถูกบวกคะแนนไว้เลยด้วยความซื่อสัตย์นะครับกลุ่มไหนไม่ถูกไม่ต้องบวกนะลูกขีดไว้2คะแนนกลุ่มที่5ไม่ถูกใช่ไหมไม่ต้องบวกคะแนนนะลูกปลายทางก็เช่นเดียวกันนะข้อ3ข้อ3กล่องข้าวข้อนี้ไม่ต้องใบ้แล้วมั้งเป็นหรือตายกล่องข้าวเป็นหรือตายเขียนตัวใหญ่ๆเลยลูกเขียนตัวใหญ่ๆให้ใหญ่เท่ากระดานเลยคุณครูจะได้มองเห็นนะแบบนั้นแหละเสร็จหรือยังคำตอบก็คือเป็นหรือตาย
1: เป
0: ็
1: น
0: บวกคะแนนไปเลยต่อมาข้อ4ข้อ4ข้อ4ดูข้อ4เร็วๆๆช่วยกันวิเคราะห์นะแต่ละกลุ่มนะอย่าให้เพื่อนดูลูกอย่าให้เพื่อนดูคำตอบก็คืออ้าวดูคำตอบก็คือเป็นหรือตายตายต่อไปข้อ5เก้าอี้อ้าวดูคำว่าเก้าอี้กลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม4เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้ว2เสร็จแล้ว1เสร็จแล้วคำตอบคือคำเป็นบวกเลยบวกเลยต่อไปโรตีโรตีโรตี เสร็จแล้วใช่ไหมลูกเป็นหรือตายโรตีตอบดังๆหน่อยทำเป็นบวกคะแนนปลายทางทันไหมลูกบวกคะแนนด้วยนะอย่าลืมต่อมาข้อที่7หนังสือหนังสือเป็นหรือตายหนังสือเป็นหรือตายลองบอกดังๆหน่อยลูกกลุ่ม2ยังกลุ่ม4ได้ยังกลุ่ม4มาแล้วใช่ไหมเป็นหรือตายแน่ใจนะแน่ใจนะเพราะอะไรเพราะอะไรลูกเพราะอะไรมาตราโกงสืออยู่ในมาตรากอกาดังนั้นเป็นคำเป็นบวกคะแนนกลุ่มไหนตอบถูกทุกข้อเลยมีไหมอุ้ยเก่งจังเลยกลุ่ม2กับกลุ่ม3ใช่ไหมโอเคต่อไปข้อที่8ข้อที่8คำว่าเป็ดเป็นคำพยางค์เดียวได้หรือยังได้แล้วกลุ่มที่1มาแล้วคำนี้เป็นคำเป็นหรือคำตาย
1: คำตาย
0: แน่ใจนะแน่ใจนะ
1: แน่ใจ
0: เพราะอะไรลูกเพราะอะไรเป็นกบฏใช่ไหมเป็นกบฏต้องตายต่อไปข้อ9บวกคะแนนไปเลยข้อ9ปุยฝ้ายดูซิปุยฝ้ายมาแล้วกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม3มาแล้วกลุ่ม2มาแล้วกลุ่ม5มายังมาแล้วคำนี้เป็นหรือตายเป็นคำเป็น yeah! ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะกลุ่มไหนได้คะแนนเต็มทั้ง10ข้อได้หัวใจไปเลย2ดวง กลุ่มไหนได้9ได้8ได้ต่ำกว่า10อ่ะลูกก็คือไม่ได้เต็มนะให้ได้1ดวงโอเคนะก็ยังได้อยู่อ่ะข้อ9ต่อไปข้อ10ใช่มั้ยเด็กๆตั้งใจดูข้อที่10คำนี้คำว่ารักง่ายมากเลยคำว่ารักดูซิคำว่ารักเป็นหรือตายชูขึ้นมาเลยปลายทางชูให้เพื่อนๆดูนะครับคำนี้เป็นหรือตายตอบดังๆแน่ใจนะว่าเป็นคำตายเพราะอะไรเพราะอะไร
2: มีตัวกบฏเป็นตัวไก่
0: เป็นกบฏหรือนมยวงเป็นกบฏก็คือเป็นกบฏต้องตายดีมากกลุ่มไหนได้คะแนนเต็ม10ยกมือโอ้โหสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่ได้10ลุกออกมาเลยตัวแทนมารับหัวใจ2ดวงนะกลุ่มที่2ด้วยลูกแล้วไปที่โต๊ะ2ดวง2ดวง40กับ15อันนี้เท่าไหร่ลูก30และ45โอเคกลุ่มที่เหลือกลุ่ม1กลุ่ม4ใช่มั้ยและกลุ่ม5คนละ1ดวงตัวแทนมาเลยเอาเลยลูกอันไหนก็ได้1ดวง
3: 15
0: ตึงมารีเอาไหนหยิบ1อันโอเคได้20ไปตอนนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องคำเป็นคำตายแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วนะหยิบใบงานขึ้นมาใบงานที่เราจะใช้วันนี้นะครับช่วงของฝากจากครูให้หนูเก่งวันนี้คุณครูจะฝากอะไรเด็กๆดูซิดูซิใบงานอยู่หน้าไหนเอ่ยใบงานที่2ก็คือเรื่องวิเคราะห์คำเป็นและคำตายนะครับในใบงานที่2นะเด็กๆปลายทางด้วยนะหยิบขึ้นมาเลยแล้วดูใบงานว่าให้ทำอะไรใบงานให้ทำอะไรนักเรียนดูที่หน้าจอครับนักเรียนทุกคนหันมาที่หน้าจอปลายทางฟังนะลูกคุณครูจะให้พิจารณาคำที่กำหนดให้และเขียนเครื่องหมายกากบาทนะเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องว่างตามลักษณะของคำให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นคำว่ากักเด็กๆดูคำว่ากักดูคำ

0: นี้เวลาพิจารณาเราต้องดูที่อะไรก่อน
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: ตัวสะกดดีมากดูตัวสะกดว่าเป็นกบฏหรือนมยวงถ้าเป็นกบฏต้องเป็นคำตายถ้าเป็นนมยวงต้องเป็นคำเป็นถ้าไม่มีตัวสะกดให้ดูอะไรต่อมาดูสระใช่ไหมว่าเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวโอเคนะอ้าวถ้าอย่างอันนี้กออะกอกักใช่ไหมสะกดด้วยกอไก่ก็เป็นกบฏก็ถือว่าเป็นคำตายเราก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้ลงไปในช่องว่างพอได้ไหมพอได้นะอันนี้มีทั้งหมด20ข้ออ่ะนักเรียนลองดูข้อที่1ก่อนช่วยกันวิเคราะห์ก็ได้ข้อที่1คำว่ายักษ์คำเป็นหรือคำตาย
1: คำตาย
0: คำอะไรลูก
1: คำ
0: ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอะไรสะกดกอไก่สะกดอ้าวคำที่2คำว่าทันอ้าวดูซิเป็นหรือตาย
1: เป
0: ็นเพราะว่ามีตัวสะกดในมาตรากลใช่ไหมเราก็ใส่เครื่องหมายกากบาทแบบนี้อ้าวลงมือทำได้เลยคุณครูให้เวลาแค่ไม่นานนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเนาะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันปลายทางก็ด้วยนะครับเชิญครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทุกคนทำการบ้านทำใบงานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเรียบร้อยต้นทางเสร็จเรียบร้อยปลายทางเสร็จหรือยังลูก20ข้อ20คำง่ายๆนะเอาเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนแล้วก็มาดูเลยกันนะครับเด็กๆช่วยกันตรวจสอบด้วยนะลูกแล้วก็เด็กๆห้องเรียนปลายทางถ้าเกิดตอบถูกให้ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยถูกถ้าเกิดตอบผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดแล้วก็แก้ไขด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูที่ข้อแรกข้อ1กับข้อ2เราอธิบายไปแล้วนะคำว่ายักษ์เป็นคำตายคำว่าทันเป็นคำเป็นคำว่าพดเป็นอะไรลูกคำว่าพด
1: ตาย
0: คำอะไรคำตายเพราะว่ามีตัวสะกดอยู่ในกบฏราตรีเป็นหรือตาย
1: เป
0: ็
1: น
0: พยศตายดีมากอ่ะต่อมาดูข้อ6ภาคเป็นหรือตาย
1: เ
0: ป็นหรือตาย
1: ตาย
0: ธาตุเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: โจทย์เป็นหรือตาย
1: ตาย
0: พรตเป็นหรือตายตายอุ้ยคำตายเยอะนะหน้าที่เป็นหรือตาย
1: เป็น
0: หรือตายนะ
1: แน
0: ่
1: ใจ
0: เป็นถูกต้องต่อไปข้อ11หอมเป็นหรือตายเป็นกรับกรับ
1: ตาย
0: ตกอับ
1: ตาย
0: ห้องหอ
1: เป
0: ็
1: น
0: รอคอย
1: เป
0: ็นดีมากต่อไปข้อ16กะปิ
1: ตาย
0: กะปิคือตายมะลิ
1: ตาย
0: ยุกยิก
1: ตาย
0: หิ่งห้อยลอยน้ำเก่งมากใครตอบถูก20ข้อเลยยกมือโหเก่งจังเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนเลยใครตอบถูก19ข้ออันนี้ก็เก่งเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนตอบถูกต่ำกว่า19 17 16 15ต่ำกว่า15มีไหมลูกไม่มีนะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะในการเรียนเรื่องคำเป็นและคำตายทีนี้นักเรียนลองดูนะลูกว่าคำเป็นและคำตายเราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรดูสิคำเป็นและคำตายทุกคนวางดินสอก่อนมาคุยกับคุณครูหน่อยเด็กๆปลายทางดูสิครับว่าคำเป็นและคำตายเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างทำไมเราต้องเรียนคำเป็นคำตายเพราะอะไรลูกเพราะอะไรไหนใครอยากจะตอบมีหัวใจให้อีกแล้วต้องตอบถูกด้วยนะถึงจะได้เพราะอะไรลูกเราจะเรียนคำเป็นคำตายไปทำอะไรมีใครจะตอบกับครูไหมเนี่ยมีไม่เอ่ยไม่มีไม่เป็นไรนะคำเป็นคำตายเนี่ยการที่เรารู้จักคำเป็นและคำตายนักเรียนฟังนะจะเป็นพื้นฐานในการผันวรรณยุกต์เพราะอะไรลูกเพราะว่าคำเป็นเสียงยาวใช่ไหมลักษณะเสียงยาวส่วนคำตายลักษณะเป็นยังไงเสียงสั้นนี่แหละเสียงสั้นและเสียงยาวเมื่อนำไปผันวรรณยุกต์จะผันแตกต่างกันแล้วมันก็จะเชื่อมไปต่อว่าเมื่อเราผันวรรณยุกต์แตกต่างกันการใส่ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาใช่ไหมวรรณยุกต์ก็จะใส่ไปตามลักษณะของเสียงของคำที่เราวิเคราะห์ได้ว่าคำเป็นหรือคำตายเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆ เข้าใจตรงนี้มันก็จะไปต่อยอดเรื่องการผันวรรณยุกต์โอเคนะเดี๋ยวจะต้องเรียนแน่นอนนะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกฟังให้ดีนะคำเป็นและคำตายเป็นพื้นฐานในการช่วยผันวรรณยุกต์นั่นเองทีนี้ไปต่อที่สรุปบทเรียนคำเป็นช่วยกันสรุปหน่อยเร็วคำเป็นคำเป็นลักษณะคำเป็นคือถ้าอยู่ในมาตรากกาเป็นไงลูกเสียงสั้นหรือเสียงยาวตอบดังๆช่วยกันเสียงยาวต่อมาถ้ามีสระผสมอยู่4สระอันนี้พิเศษขึ้นมาคือต้องมีสระอะไรลูก
1: อั
0: มไอไอเอาและก็ตัวสุดท้ายที่นักเรียนน่าจะชอบมากก็คือถ้ามีตัวสะกดต้องเป็นอะไรตัวสะกดคือนมยวงพูดให้ดีนะนมยวงนะก็คือมาตรากลกมเกยเกวและกงใช่ไหมมาดูคำตายบ้างคำตายต้องผสมด้วยสระเสียงเสียงอะไรลูกเสียงสั้นดีมากแล้วก็ มาดูที่ถ้ามีตัวสะกดต้องเป็นอะไรเป็นกบฏต้องตายโอเคมีแค่2 อย่างนี้พอจะเข้าใจมโนทัศน์สำคัญของคำเป็นและคำตายหรือยังเข้าใจแล้วนะจำไปด้วยนะคุณครูออกข้อสอบด้วยนะลูกแล้วก็เราจะเอาไปช่วยในการผันวรรณยุกต์นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวของคำเป็นและคำตายไว้เพียงเท่านี้สนุกไหมลูกวันนี
1: ้
0: สนุกวันนี้ได้คะแนนไปคนละกี่คะแนนได้เยอะมากเลยอยากจะแลกรางวัลหรือยัง
1: ย
0: ังสะสมไว้ก่อนใช่ไหมถ้ากลุ่มไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีกล่องสุ่มให้เอาคะแนนมาแลกแล้วก็คะแนนนั้นก็จะหายไปนะถ้าแลกเสร็จแล้วก็จะเริ่มต้นนับใหม่โอเคไหมเดี๋ยวเราสะสมกันไปก่อนนะครับเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกถ้ามีคะแนนก็ลองสะสมดูนะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยช่วยจัดเตรียมรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนด้วยนะสิ่งที่เราจะเจอกันในชั่วโมงต่อไปฝากด้วยนะครับให้เตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เตรียมบัตรคำผันวรรณยุกต์แล้วก็เตรียมใบงานที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องการผันอักษรกลางสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดครับขอบคุณครับคุณครู
2: บ๊ายบาย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศ

0: ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันจำเพลงถั่วงอกได้หรือเปล่าเอ่ย
3: จำได
2: ้นักเรียนปลายทางจำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาร้องและออกมาเพลงถั่วงอกกันนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถออกมาร้องและเต้นหน้าชั้นเรียนได้เลยนะครับต้นทางพร้อมยังเอ่ย
3: พร
2: ้อมแล้วส่งตัวแทนออกมาเลยครับออกมาเลยออกมายืนออกมายืนตอนนี้ครบ5กลุ่มแล้วทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวกติกาคือกลุ่มไหนตัวแทนกลุ่มไหนเต้นดีที่สุดจะได้รับของรางวัลไปนะครับแต่ใครล่ะจะต้องเป็นคนบอกว่าคนนี้เต้นดีคนนี้เต้นดีคนนี้เต้นมันสุดพวกเรานี่แหละที่อยู่ในห้องนะครับจะต้องโหวตให้กับเพื่อนแต่มีข้อแม้ว่าห้ามโหวตให้กลุ่มตัวเองโอเคไหมครับ

ถั่วงอกจ๋าปลายทางนะครับเต้นตามด้วยนะครับถั่วงอกจ๋าถั่วงอกขอเวอร์ชั่นเร็วๆนะนักเรียนถั่วงอก3 4

โอ้โหมันไหมครับรู้สึกว่าคนนี้จะมันมากเลยนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับเต้นมันหรือเปล่าเอ่ยขออีกรอบหนึ่งไหมนักเรียนอีกรอบหนึ่งอีกรอบพร้อมนะพร้อมไหมครับสงสัยจะเหนื่อยนะสามสี่ถั่วงอกสามสี่

0: รบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาโหวตกันแล้วใครให้เพื่อนคนนี้บ้างครับว่าเต้นมันเลยยกมือมีนะครับมีอยู่อ่ะต่อไปคนที่สองมีกี่คนมีคนอ่ะขอนับก่อน2 4 6 8 10 11เอามือลงคนนี้2คนคนนี้ล่ะครับมีไหมเอ่ยมีอยู่3 4คนและคนสุดท้าย3 4 5 5คนสรุปว่าเกมนี้ใครคนโปรดเหรอปบมือให้เพื่อนหน่อยครับยังไม่รู้ตัวอ่ะเดี๋ยวรับของรางวัลไปนะครับไปเลยครับกลับเข้าที่ได้ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งถ้าครูบอกกี่ครั้งให้บวกไป1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่มีใครเกินนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมของเรากันดีกว่าครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ทำกิจกรรมอะไรบ้างให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับตั้งใจและพิจารณาให้รอบคอบนะครับว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรนะครับกิจกรรมที่1คือนำเสนอโปสเตอร์นักเรียนจำได้หรือเปล่าในชั่วโมงที่แล้วเราทำโปสเตอร์ไม่ทันใช่ไหมดังนั้นจึงกลับไปเป็นการบ้านนะครับแต่ละกลุ่มทำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับข้อที่2เปิดร้านขายถั่วงอกนะครับเดี๋ยวจะมีการขายถั่วงอกกันเดี๋ยวเรามารู้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต้องทำยังไงนะเปิดร้านขายถั่วงอกข้อที่3เปิดตลาดถั่วงอกนะครับเราจะมีผู้ซื้อผู้ขายนะครับจำลองนะครับสถานการณ์ว่าเราเปิดตลาดขายถั่วงอกนะครับหลังจากที่เรามาเพาะถั่วงอกกันแล้วต่อไปนะครับกิจกรรมต่อมาเราจะสรุปกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพนะครับโดยเราเนี่ยได้ใช้3ห่วง2เงื่อนไขในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างจำได้ไหม3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้าง
1: พอประมาณ
0: มีเหตุผล
1: ม
0: ีภูมิคุ้มกันอีก2เงื่อนไขคือ
1: เ
0: งื่อนไขคุณธรรมและ
1: เ
0: งื่อนไขความรู้เก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมว่านักเรียนจำได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรเป็นลำดับแรกครับ
1: นำเสนอโปสเตอร์
0: นำเสนอโปสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะครับก็จะต้องมีตัวแทนออกมานำเสนอนะครับต่อไปเมื่อนำเสนอโปสเตอร์เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำคืออะไรเอ่ย
1: เปิดร้านขายถ
0: ั่
1: วงอก
0: มีคนจำได้นะครับเปิดร้านขายถั่วงอกนะครับโดยนำโปสเตอร์นะครับไปติดหน้าร้านแล้วก็โฆษณาสินค้าซึ่งสินค้าเราก็คือถั่วงอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มก็จะมีคิดคำโฆษณาไว้เลยนะนักเรียนว่าเราจะโฆษณาถั่วงอกเราอย่างไรให้คนเนี่ยเข้ามาจับจ่ายซื้อถั่วงอกของเรานะครับต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องทำอีกคืออะไรเอ่ย
1: เป
0: ิ
1: ดตลาดถ
0: ั่วงอกนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมีคนมาซื้อถั่วงอกเราแล้วนะครับแต่ละกลุ่มเตรียมเงินทอนหรือยังมีบางกลุ่มเตรียมแล้วบางกลุ่มยังไม่เตรียมนะครับอย่าลืมเราไปขายของเราไปขายผักขายถั่วงอกไปประกอบอาชีพเนี่ยแบบนี้เนี่ยค้าขายต้องเตรียมเงินทอนให้เรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ครูไม่ได้บอกนักเรียนแต่มันจะต้องเกิดจากตัวของนักเรียนเองนะครับว่าวันนี้ฉันขายถั่วงอกแล้วฉันต้องเตรียมเงินทอนหรือเปล่าถ้าเพื่อนถ้าคนอื่นมาซื้อให้แบงค์20บาทให้ธนบัตร20บาทธนบัตร50บาทงี้ไม่มีเงินทอนแล้วจะทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปแก้ไขหน้างานกันว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับต่อไปนักเรียนหลังจากจบกิจกรรมตลาดถั่วงอกเราจะทำอะไรต่อไปนั่นก็คือสรุปกิจกรรมนะครับเป็นการสรุปบทเรียน1ห้องเรียน1อาชีพนั่นเองนักเรียนอาชีพที่เราทำอยู่ตอนนี้คืออาชีพอะไรเอ่ย พ่อค้าแม่ค้าขายอะไรเอ่ย
1: ถ
0: ั่วงอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่1ของเรากิจกรรมนี้มีชื่อว่านำเสนอโปสเตอร์กลุ่ม1 2 3 4 5นำเสนอตามลำดับนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูของกลุ่มที่1กันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสุภกรสีทองพวกเรามาจากกลุ่ม1ครับวันนี้เราจะมานำเสนอโปสเตอร์จากกลุ่ม1ครับโปสเตอร์ของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้าง1มีพาดหัว2มีพาดหัวรองครับก็คือคำว่าปลูกเองไม่เกรงใจใครคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงต่อไปก็เป็นรูปภาพครับรูปภาพแล้วก็มีราคาถุงละ10บาทครับข้อความปิดท้ายกลุ่มเราไม่มีครับสำหรับกลุ่มเราวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคาเมนพุทซ้อนครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2ครับส่วนประกอบครับกลุ่มพวกเรามีพาดหัวครับแล้วก็พาดหัวรองเป็นถั่วงอกอร่อยถูกใจจ้าครับส่วนที่3ครับรูปภาพเป็นรูปภาพถั่วงอกครับส่วนที่4เป็นราคาครับถุงละ10บาทครับข้อความปิดท้ายกลุ่มพวกเราไม่มีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาชาชูเมืองมาจากกลุ่มที่3ครับพาดหัวถั่วงอกพาดหัวรองสดใหม่ทุกวันอร่อยมากแล้วยังมีประโยชน์และสุขภาพแข็งแรงรูปภาพเป็นรูปภาพถั่วงอกครับราคามีดังนี้ครับถุงละ5บาทกรัมละ10บาทข้อความปิดท้ายมีดังนี้ครับอร่อยให้ร้อยให้น้อยสมชื่อครับสำหรับกลุ่มพวกเราขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีค่ะเด็กหนูเด็กหญิงณรดาบุญเรืองวันนี้หนูจะมาแนะนำโปสเตอร์ของกลุ่ม4ค่ะมีพาดหัวรองอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมมีรูปภาพค่ะราคา5บาทข้อความปิดท้ายกลุ่มของพวกเราไม่มีค่ะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันพัฒน์ค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะ

0: ที่เราจะมานำเสนอโปสเตอร์ของเรากันค่ะของเรามีคำพาดหัวนะคะคำพาดหัวเป็นถั่วงอกมีพาดหัวรองอร่อยให้ร้อยให้เยอะสมชื่อแล้วก็มีคำพาดหัวรองอีกอันนึงค่ะเป็นภาษาจีนชื่อโต้ยะแล้วก็มีเป็นราคานะคะราคาอยู่ที่25บาทแล้วก็มีรูปภาพของถั่วงอกค่ะส่วนคำข้อความปิดท้ายนะคะกลุ่มของพวกเราไม่มีค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่พวกเราได้นำเสนอโปสเตอร์ไปแล้วใช่ไหมครับครูมีข้อสังเกตนะครับให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเมื่อสักครู่นี้บางกลุ่มนะครับได้ใช้โฆษณาในโปสเตอร์ในเชิงลบนะครับตัวอย่างเช่นอร่อยติดใจอนามัยถูกลืมหรือว่าจะเป็นคำโฆษณาเชิงลบในคำอื่นๆนะครับขอให้นะครับนักเรียนในครั้งต่อไปนะครับเวลาที่เราร่วมกันทำกิจกรรมนะครับทำโปสเตอร์หรือว่าทำสิ่งใดก็ตามนะให้นักเรียนนะครับใช้ความคิดที่สร้างสรรค์นะครับช่วยกันระดมความคิดที่สร้างสรรค์มากกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางนะครับขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับสาธิตนะครับเดี๋ยวจะมีนักเรียนต้นทางเนี่ยสาธิตการเก็บถั่วงอกที่เขาได้เพาะไว้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการเก็บถั่วงอกกันนะครับ

0: สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ
1: ต่อไปนะครับก็เข้าสู่กิจกรรมนะครับเปิดตลาดนะครับก่อนที่เราจะเปิดตลาดเราต้องมาเปิดร้านกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้นำเสนอโปสเตอร์ไปแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มมีโปสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรครบองค์ประกอบหรือไม่กิจกรรมต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือการเปิดร้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะมีสโลแกนหรือว่าคำโฆษณาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ

0: เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการขายและเปิดตลาดถั่วงอกของพวกเรานะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ขายถั่วงอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเหลือถั่วงอกนะครับก็สามารถเอาไปขายข้างนอกได้นะครับต่อไปกิจกรรมที่4ของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสรุปกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพนักเรียนจำได้ไหมว่าเราเนี่ยตั้งแต่เราวางแผนการเพาะถั่วงอกการปลูกถั่วงอกนะครับหรือการที่เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์การที่เราปลูกถั่วงอกเนี่ยเราใช้หลักการอะไรเอ่ยจำได้ไหม
1: สาม
0: ห่วงสองเงื่อนไขนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่าในกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพเนี่ยเราได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างเราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้างในการเพาะถั่วเขียวให้เป็นถั่วงอกนะครับเราใช้ความรู้อะไรบ้างในการเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขของคุณธรรมเราได้ใส่สารเคมีไปหรือเปล่าเราได้มีความอดทนมีวินัยในการเพาะถั่วงอกหรือเปล่ามีการรดน้ำทุกวันหรือเปล่านะครับนักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณอย่างไรนะครับใช้หลักการมีเหตุผลอย่างไรในการเพาะถั่วงอกและสุดท้ายมีภูมิคุ้มกันอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานนี้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเอาใบงานนี้ขึ้นมาครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำงานแล้วนะครับอ่ะทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือเปล่าเอ่ยครับถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วสามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับหรือจะดูของนักเรียนต้นทางเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอที่โต๊ะของตนเองเลยนะครับให้ตัวแทน1คนพูดอ่านได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วขอกลุ่มที่5ก่อนละกันนะครับกลุ่มที่5ยืนแล้วก็พูดได้เลยครับ
1: เงื่อนไขความรู้นะคะมีความรู้ในการเพาะถั่วงอกปลูกถั่วงอกอย่างระมัดระวังไม่ให้มันตายรู้ว่าถั่วงอกเป็นผักที่มีวิตามินดีต่อร่างกายค่ะพอประมาณนะคะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วไม่ซื้อใหม่ตั้งราคาไม่ถูกไม่แพงเกินไปใช้เงินประหยัดไม่ซื้อตะกร้าใหม่มีเหตุผลปลูกถั่วงอกเพราะเป็นผักที่โตไวและขายได้ง่ายมีเหตุผลเลือกภาชนะที่ปลูกเพื่อให้น้ำระบายให้ได้ดีมีคุ้มกันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตเงื่อนไขคุณธรรมมีความรู้ที่มีหน้าที่การรับผิดชอบในงานกลุ่มค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยครับเห็นไหมนักเรียนก็ได้ถ่ายทอดมาแล้วว่านักเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างใช่ไหมครับไม่ว่าจะ

0: เป็นความรู้คุณธรรมความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนักเรียนประยุกต์ใช้อย่างไรในการเพาะถั่วงอกใช่ไหมครับต่อไปขอกลุ่มที่4ครับ
1: ความรู้ทำให้มีความรู้ในการปลูกถั่วงอกและความรู้เกี่ยวกับการทำงาน PDCA คุณธรรมมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเอาอุปกรณ์แบ่งหน้าที่รดน้ำปลูกถั่วงอกไม่ใช้สารพิษพอประมาณปลูกถั่วงอกไม่มากไปไม่น้อยไปพอกินพอขายมีเหตุผลให้การแบ่งหน้าที่เอาอุปกรณ์มาปลูกมีความเท่าเทียมมีเหตุผลในการปลูกถั่วงอกเพราะเป็นผักที่มีประโยชน์มีภูมิคุ้มกันเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมและมีเงินเก็บร่างกายแข็งแรงเพราะกินถั่วงอก
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับต่อไปขอกลุ่มที่3ครับ
2: เงื่อนไขความรู้ใช้ความรู้จากการสื่อค้นถั่วงอกทางอินเทอร์เน็ตเรื่องการเพาะถั่วงอกเงื่อนไขคุณธรรมมีความอดทนเสียสละในการรดน้ำต้นรดน้ำถั่วงอกประหยัดไม่ต้องซื้อผักกินพอประมาณใช้อุปกรณ์การปลูกที่มีอยู่ที่บ้านไม่ขายถั่วงอกเยอะจนเกินไปมีเหตุผลได้ปลูกถั่วงอกเพราะหาได้ง่ายใช้อุปกรณ์ไม่เยอะมีภูมิคุ้มกันกินผักที่มีประโยชน์ทำให้มีภูมิคุ้มกันสุขภาพแข็งแรงครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับเก่งมากๆครับต่อไปขอกลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1ลุกขึ้นอ่านได้เลยครับ
3: เงื่อนไขความรู้ได้ความรู้ในการปลูกถั่วงอกการเตรียมอุปกรณ์วิธีการปลูกถั่วงอกการดูแลเงื่อนไขคุณธรรมไม่แกล้งกันในขณะปลูกถั่วงอกปลูกถั่วงอกปลอดสารพิษคนที่กินมีความสุขพอประมาณปลูกถั่วงอกไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปพอรับประทานและพอขายมีเหตุผลในการปลูกถั่วงอกโดยปลูกไปเพื่อกินเองและขายมีภูมิคุ้มกันสร้างอาชีพให้เราทำให้เรามีเงินทำให้ร่างกายแข็งแรงและกินผักได้ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับเก่งมากๆครับสุดท้ายกลุ่มที่2ครับ
4: ความรู้ได้ความรู้ว่าถั่วงอกปลูกอย่างไรได้รู้ว่าไม่ต้องใช้ดินก็ปลูกถั่วงอกได้พอประมาณปลูกถั่วงอกกินเองไม่ซื้อสามารถนำไปทำกับข้าวที่บ้านได้มีเหตุผลเลือกปลูกถั่วงอกเพราะมีประโยชน์ต่อร่างกายคนเรามีภูมิคุ้มกันมีเงินเก็บจากการปลูกผักคุณธรรมได้ความอดทนในการปลูกถั่วงอกเพราะต้องใช้เวลาการปลูกต้องจัดหน้าที่การดูแลถั่วงอกรดน้ำตลอดเวลาเช้าเย็น
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเก่งมากๆครับนี่นะครับก็สิ่งที่นักเรียนได้บอกว่าเราได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความคิดที่หลากหลายที่แตกต่างกันนะครับของนักเรียนปลายทางนะครับ เขียนเป็นอย่างไรบ้างครับให้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่4ของเรากิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพนั่นเองครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นสรุปกันดีกว่านะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับสรุปนะครับ1กิจกรรมของเราก็คือ1ห้องเรียน1อาชีพนั่นเองใช่ไหมว่าเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ย3ห่วงของเรามีอะไรบ้างเอ่ย1คือพอประมาณ2คือ
5: มี
0: เหตุผลและมี
5: ภูมิการ
0: ซึ่งพอประมาณนะครับพวกเราก็ได้บอกครูว่าปลูกถั่วงอกไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปพอรับประทานพอขายเองนักเรียนถ้าเราปลูกเยอะๆเยอะๆแล้วขายไม่หมดรับประทานไม่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
5: เน
0: ่าใช่ไหมได้ใช้ประโยชน์ไหมไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือบางคนบางกลุ่มบอกว่ากลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะไปซื้อภาชนะมาใหม่แต่กลุ่มของเราเนี่ยเป็นยังไงใช้ตะกร้าใช้ภาชนะที่มีอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับถือว่าเป็นการพอประมาณนะครับไม่ซื้อของที่เรามีอยู่แล้วนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองต่อไปมีเหตุผลทำไมจึงต้องเลือกซื้อขออภัยครับทำไมต้องเลือกเพาะถั่วงอกเอ่ยเพราะว่าถั่วงอกเป็นผักที่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็ปลูกง่ายด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพวกเราจึงเลือกที่จะปลูกถั่วงอกกันนี่คือมีเหตุผลนะครับและต่อมาห่วงสุดท้ายคือมีภูมิคุ้มกันตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็มีแนวทางในการประกอบอาชีพได้หารายได้เสริมนะครับบางคนคิดว่าอาจจะไปเพาะถั่วงอกขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เรามีรายได้และมีเงินออมมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือ3ห่วงต่อไป2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเราได้ประยุกต์ใช้อะไรบ้างเราได้นำมาใช้กับการเพาะถั่วงอกอย่างไรบ้างนะครับเงื่อนไขความรู้นักเรียนบอกครูว่าได้ความรู้ในการเพราะถั่วงอกนั่นเองได้รู้ว่าเอ๊การเพราะถั่วงอกนั้นต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรบางคนไม่เคยรู้เลยว่าการเพราะถั่วงอกเนี่ยต้องแช่ถั่วเขียวก่อนใช่ไหมถึงจะสามารถเพาะได้หรือต้องเก็บในที่มิดชิดใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้โดนแดดไม่งั้นเนี่ยมันจะสังเคราะห์แสงนะครับทำให้ถั่วงอกเราเนี่ยไม่กลายเป็นถั่วงอกอาจจะเป็นต้นขึ้นมาก็ได้นะครับมีใบขึ้นมาก็ได้นะครับต่อไปเงื่อนไขคุณธรรมข้อนี้สำคัญมากนักเรียนเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มเรามีการร่วมมือกันใช่ไหมนักเรียนเรามีการแบ่งหน้าที่กันมีการฝึกอยู่ร่วมกับคนอื่นฝึกการรับผิดชอบนะครับเพื่อนบอกว่าเธอต้องเอาภาชนะมานะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดถั่วเขียวมาเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามานี่คือการแบ่งหน้าที่ฝึกความรับผิดชอบการมีวินัยของนักเรียนนะครับนี่ก็คืออยู่ในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองนะครับและเมื่อสักครู่นี้เราได้ขายถั่วงอกไปใช่ไหมถั่วงอกที่เราขายแน่นอนว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะครับไม่ทำร้ายสุขภาพของผู้กินอย่างแน่นอนนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นการประยุกต์นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้3ห่วง2เงื่อนไขครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับนักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันนะครับทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายถ้านักเรียนนะครับสนใจและมีความกระตือรือร้นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายทุกขั้นตอนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้ามีความสนใจและกระตือรือร้นในการทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายในบางช่วงบางขั้นตอนบางครั้งเนี่ยอาจจะหลุดไปบ้างบางครั้งก็อาจไม่ได้ทำตามหน้าที่ของเราประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือบางคนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สนใจหน้าที่ของตนเองเลยเพื่อนมอบหมายให้ก็ไม่สนใจไม่รับไม่เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือเ เอามือลงครับ

0: ใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและมีคนประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไหมเอ่ยไม่มีนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนักเรียนนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้านักเรียนสามารถนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขครบทุกข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากหรือบางคนเนี่ยเอาไปปรับใช้แต่ว่าไม่ครบนะครับก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้าไม่ได้นำไปใช้เลยเรียนแล้วว่า3ห่วง2เงื่อนไขมีพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมีเงื่อนไขความรู้มีเงื่อนไขคุณธรรมแต่ไม่ได้นำไปใช้เลยให้ประเมินปรับปรุงนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหมีเยอะนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับคำว่าความหมายของชุมชนเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมมาเล่นเกมกันนะครับว่านักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าความหมายของชุมชนนี้คืออะไรนะครับถ้าหากว่านักเรียนอยากจะรู้ก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลไว้ก่อนนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันง่ายขึ้นนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะเทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติม

0: ้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบส
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
2: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุ๊ก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุ๊กำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
2: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
2: การอ่านจับใจความสำคัญเหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
2: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
2: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
2: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
2: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะ

0: ได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
1: นะเหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
0: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
1: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
0: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
0: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุม

0: ชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคันนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่

0: ถามนะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะกอไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
0: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อู๋คะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เย็นคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อุ๋คะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก

0: เด็ก
1: องุ่นนะคะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณครูพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊ก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: สีเทียนค่ะมันใหม่ไหมอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่า อยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ถูกไหมคะทีมครู

0: ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดแล้วค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะหมุนเก่งมากๆ
0: ได้ที่2อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือคำรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกูด
0: เมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
2: แน่นอนที่สุดครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณลักษ์หรือภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแคนนอนกับพี่ยุ้ยมาอยู่กับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
3: ของนอนนี่ทำงานเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายชุดเจ้าสาวดูแลลูกค้าเจอคุณแม่เมื่อปี2552ค่ะมาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านตอนนั้นแกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
0: ค่ะพี่ยุ้ย

0: ล่ะคะ
1: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
0: ห้าปี
1: ค่ะ
0: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
2: 12ปี
3: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
3: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหลือให้ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
4: ไม่เลือก
3: นั่นน่ะสิ
4: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาบอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพ เราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวมาเที่ยวไงหลังจากนั้นก็ยาว
2: ยาว
4: ส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีน แล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วบอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กเด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเออเดี๋ยวกลับไปโทรก็โทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็เอาลูกมาอยู่ทํางานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
0: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
2: โอ้ไม่เลย
1: เหมือนคุณแม่คุณลูก
2: ที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัว
0: แ
2: กจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานอะไม่หนูอะบางทีก็เข้าทำงาน10โมงครึ่งบางทีก็11โมงเนี่ยมาทำงาน
0: แล้วคุณแม่ยอมเหรอคะ
2: ต้องยอมสิ
0: คะต้องยอม
3: อะไรต้องยอมฮะ
2: ลูกสาว
0: ลูกสาว
4: คือฉันควรตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
2: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นแต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
4: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
0: ค่ะ
4: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
3: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10โมงครึ่ง11โมงก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
2: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิตอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
3: คุณยุ้ยแหละครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
1: คือจริงๆอะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่เขาบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
5: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธรรมโมสังโฆเอาพาผ่านไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
6: พาผ่านไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้องอยู่เลยนะคะเอาพาผ่านไหลแบบเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าสาวละค่ะมันเป็นแม่ชีช้าๆเลยพูโทเลยเจ๊แคนนอมาใช่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวมาเห็นนะยังไม่กล้าแตะตัวเจ้าสาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผัวเห็นนี่ไม่กล้าคือเตียนแน่ๆเลยค่ะอามีตับหู
5: อู้กับคนบ่ามีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกา
6: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูล่ะเนี่ยโหรู้จักไหมคะโลไลโพแดค่ะ
5: ค่ะโลไลโพแดโลไลโพแดโลไลโพแด
6: หนู

0: อยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลงหรอกวิ่ง
1: จมแต่กระเทยชั้นนี้แหละกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
0: นี่ไงส้มตำพริกสิบไม่พ
1: อหล่อด้วยลำแต่ลำว่าน
2: ี่มาโซ่ตาหรือมาตาพี่เนี่ยฮะเดขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
1: ฉันกินก็ได
0: ้นี่แหละค่ะ
3: กี
0: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
4: สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้า
5: แม่ค่ะโซตาพี่ข้าร้านแม่เลยค่ะ
1: เซ่เซ่
0: ค
1: ุ
0: ณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณให้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ
4: อ่ะดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีส้มตำมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิ
5: จะ
4: แยกทำไมล่ะ
5: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
4: มันถึงจะแซ่บมาน
5: ี่แหละกีได้แค่คานเดียวน้ำตาไหลแล้วไม่ได
4: ้แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่ให้จัดหุ่นน่ะ
1: เดี๋ยวพึ่งดูค่ะเอานี่ไปก่อนค่ะ
5: โซ่ตาหล่อค่ะแม่
4: เดี๋ยวพึ่งดูแม่อยากดูชุดนะ
5: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะไม่กีหวะก็กีคาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวสาดาแพ้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะ
4: กินต่อได้เน
0: า
4: ะ
0: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
4: เดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
4: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
0: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
4: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอเดี๋ยวเธอนะ
1: พูดโทธรรมโมสังโฆเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
5: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเกิน
4: พอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะ
1: แม่ก็ได
4: ้ดูสิทำอะไรกันยุ่งนี่อะไรเนี่ยนี่มา
0: เห็นไหมคะแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่แหละค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
4: โอ้ลูกค้าเข้าร้านอ่ะเคไปต้อนรับหน่อยไป
6: ได้ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจแบบไหนบอกเคๆได้เลยนะคะอยากได้แบบฟู่ๆหรือว่าเลี่ยนๆก็บอกเคๆได้ค่ะเคๆจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบเกาะโอหรือว่าเป็นแบบสายเดียวบอกเคๆได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนคะ
7: Excuse me can you speak Thai
8: Yes พูดได้ค่ะเป็นคนไทยค่ะ
7: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
8: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
7: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
9: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
7: แม่ก็ซอฟๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
8: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
7: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
10: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ฮิตกระหน่ำเลย
6: คุณแม่คะขอโทษนะคะที่ทาให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
7: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมากคนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งจริงไหมความสุขของลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
6: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
7: ทำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จก่อนค่ะ
6: โอเค
7: ไปเลยนะ
1: สวัสดีครับผม

0: ากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไอ้แบบเนี้ยก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอมแพ้คนดีเราจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเรามันต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันนะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามาน่ะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
0: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
1: ถูก
0: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้
2: อง
0: เพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
1: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหาเวลาเขาบอกว่าเออเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นอะน่าทำงานให้มากกว่า
3: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่
1: ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
3: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเออเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
4: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาก็คือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
3: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
4: ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนให้
3: ออกซิเจนให
4: ้ครับพอบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
3: ไม่ได้คิด
4: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
3: ทุกวันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอันนี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
2: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม
1: ่ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทำธุรกิจด้วยซ้ำเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องเขาบอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลำบากนี่เราเคยลำบากมาก่อนไม่ได้ลำบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชันที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราจะทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากเขาเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองบางทีไม่มีตังค์ก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
0: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
1: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
2: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
3: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากเราจริงๆ
4: เพราะว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นบทพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเวลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได
2: ้
4: เป็นมันเป็นความรู้สึกว่ามันครอบครัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานน่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำตู้ไว้ข้างล่าง
4: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอะ มันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกันเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกไหมถ้าไม่จะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
1: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
3: ให้เยอะมากค่ะ
0: ครับผมเชื
1: ่อแล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าหวังทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
2: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
1: ไม่มี
3: ไม่มีนะคะ
4: ไม่
3: ที่ร้านไม่มีที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมด
1: ไม่มี
3: สิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาไปต่างประเทศพาหนูไปดูประกวดเวทีระดับโลกหน
2: ู
3: รู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับคุณแม่กับคุณพ
2: ่อหนูฟินมาก
3: ฟินมาก นั่งบิสซิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป1,000ก็กลับมา1,000แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งบิสซิเนสคลาสเราก็นั่งบิสซิเนสคลาสด้วย
2: ค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆเวลาเขาขาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียมไง
2: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทยทั้งโลกเลยเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แล้วบ้านเราเองก็มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าบรรยากาศวันนั้นตอนที่รัฐบาลประกาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุกมาก
2: สนุก
1: เหรอพวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
2: ดีใจที่ได้ปิดร้าน
5: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว
1: ้
5: ย
1: 20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบ
2: อ๋อเดินแคทวอล์กในร้าน
1: เก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะ
2: โอ้
1: 500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ่ะ
3: หุ่นเยอะ
1: สนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันจะมานานแค่ไหนคิดแค่ว่าเฮ้ยทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
2: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
1: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
2: ก็จะเปิดได้
1: ใช
2: ่แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: 1เดือนผ่านไป
5: 1เดือนแรกคือเรียกว่า
1: 1เดือนก่อน
5: แฮปปี้อยู่มีความสุข
1: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
5: ่
1: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังกินได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงแล้วนะโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวก็จะเริ่มรู้ว่าดูเวลาแล้วไอ้พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไงลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งที่กินกันเดือนประจำกับอีกส่วนหนึ่งที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้น
5: เขา
1: เรียกว่าทีมช่าง
5: ครับ
1: อันนั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเขาจะเอางานที่ไหนเพราะเขาไม่มีงาน
5: เพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
1: ใช่ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือนแรกงานค้างยังทำได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทำยังไงให้เขามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเขาต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเขายังไม่ได้คิดหน้ากากผ้า

0: อ่ะแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรทางของสาของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทำหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทำแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เขาอะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เขาเย็บกันอย่างเดียวแล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลย
1: ขอมาไม่ได้ขายด้วย
0: ไม่ขายไม่ขายแจกไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
1: แต่พี่คือจ่ายเงินให้พนักงานที่รับเป็นรายชิ้น
2: ใ
1: ช่ได้มีรายได้
0: ใช่
1: ก็เงินเราอีก
0: ใช่ใช่
1: โอเคแล้วก
0: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุ
3: ข
0: แล้วก็จ่ายไปแต่เราก็แต่สำหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
1: เราได้ช่วยคน
0: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้สองเด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
3: ได้ช่างเย็บ
0: คือช่าง
1: ก็เรียกว่าได้ป๊อกเก้าสองเด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นลายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
0: ใช่ใช่พอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสำหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
3: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้รับเป็นศูนย
0: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออกตลอดเวลาไม่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนอ่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที่
3: คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
0: กว่าที่จะเราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกในครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลยมันทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอ่ะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอ่ะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
1: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
0: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คำมั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกว่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
4: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
2: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
4: โควิดก็ได้ครบค่ะ
2: ได้ครบ
3: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได้
0: คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุทั่วหัวก็ผ่านได้เหรอก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอามาทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำเอามาชุบแป้งทอดมากำมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
2: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้มขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
0: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
2: ทำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
3: จะได้มีแรง
0: ก็กินมันทุกฤดู

0: ม่ได้ก็กินตลอด
1: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้2ท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤตก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอาทิตยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงาน

0: คุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะคุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
1: ุ
0: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
1: ครับ
0: ค่ะโควิด-19 ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบด้วย
1: มันยังมีคนอย่างพิลักษ์อยู่เหรอครับ ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้วความเห็นแก่ตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
0: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
1: ์
0: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ
1: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
0: ถามน้องผักหวานนะคะถ้าน้องผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
2: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องก็จำเป็นต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่ลาออกมา
2: พูดไงดี มีความสุข
3: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ
2: มีความสุข
3: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยแล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการ พอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
4: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรแล้วเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
5: ในช่วงวิกฤตโควิด-19ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งและกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้า
6: จ้ามีอะไรกินบ้างจ้าวันนี
5: ้นี่ค่ะแกงส้มชะอมไข
7: ่เชิญค่ะ
5: แล้วนี่ก็
7: อันนี้เหรอคะคุณแม่ค่ะคือแกอู้ก่าค่ะเป็นอาหารของบ้านเคเอค่ะ
8: พุทโธธรรมโมสังโฆแกงอู้ไก่International มากค่ะ
7: ใช่ค่ะก็ดูหน้าโคทาด้วยสิคะอีเตอร์ซะขนาดเนี้ยแกอู้ไก่ก็ต้องลำลำนะคะ
6: ว่าหล่อนเนี่ยขอบคุณนะเคที่ช่วยแม่ประหยัดเนี่ย
7: ค่ะคุณแม่แต่เอาจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่มีงานแบบเนี้ยคุณแม่ล้มเงินเดือนพราโลหนอก็ได้นะ
8: เหมือนแต่แท้กะนอนจนหมอนแตกหมดละบ่ได้สร้างงานสร้างการอีหยังเลยกะเจ้า
6: เคถ้าแม่ลดเงินเดือนเคเธอจะเอาเงินที่ไหนกลับไปส่งที่บ้านแล้วยุ้ยล่ะจะเอาเงินที่ไหนไว้รักษาลูกแม่ลดเงินแคนนอนคนเดียวก็พอ

0: แล้วเห็นหน้าเจ้าที่ไหนแปลงเพศพุทโธธัมโมสังโฆ
1: โอ๊ยแม่หยอกเล่น
0: ว่าละได้แปลงจริงๆด้วย
1: นี่ที่พวกเรายังพออยู่กันได้อ่ะก็เป็นเพราะเงินเก็บของร้านที่มาจากการทำงานของพวกเรานะจะทิ้งกันได้ยังไง
2: คุณแม่คะแล้วอย่างหน้ากากผ้านี่ล่ะคะแล้วเราจะได้รายได้มาจากไหนล่ะแล้วคุณแม่ก็ทำแจกเยอะขนาดนี้อ่ะ
1: ก็จริงยุ้ยว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาหรอกแต่แม่คิดถึงช่างตัดเย็บเขารับงานเป็นรายชิ้นไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเหมือนกับพวกเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะขาดรายได้ไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งร้านกลับมาเปิดได้แต่พวกเขาอดตายไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงทำกันยังไงต่อจริงไหม
3: น่าละสิ
1: เออนึกได้เลยขอโทรหาช่างแป๊บหนึ่งละกันฮัลโหลสวัสดีค่ะช่างมิก
4: มาอีกแล้วฮัลโหลครับผมช่างมิกครับ
1: โอ้โหครับผมได้หรอแอปซ์แมนเชียวนี่แม่เองค่ะปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลย
4: ไม่ตายคุณแม่โทรมาก็ไม่บอกเป็นคุณแม่คิดถึงแม่มาก
1: คิดถึงเหมือนกันนี่แล้วงานที่มาเนี่ยดีมากเลยนะเนียนกริบทุกชิ้นเลย
4: ตั้งใจทำเกินร้อยเพื่อคุณแม่เสมอค่ะ
1: คุณนะจ๊ะเดี๋ยวแม่โอนเงินไปให้น้อง
4: โอ้ยขอบพระคุณค่ะคุณแม
2: ่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ได้พยายามโอบอุ้มพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วก็ได้ต่อสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเมื่อต่อสู้แล้วร้านเวดดิ้งของเราจะต้องชนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแหมสโลแกนการเมืองก็มาเลยและนี่แหละค่ะการโอบอุ้มแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำให้โอบอุ้มใจของพวกเราไว้ได้อย่างแท้จริง
1: สู้ๆนะช่างมิก
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
1: ่แค่นี้นะวันนี
4: ้
1: สวัสดีค่ะ
3: แหมคุณแม่ก็เปย์ซะแบบเนี้ยแขกเขาจะทีคุณแม่โลลาน
1: ี่ธุรกิจน่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่น่ะก็ช่างมันอะไรแต่พวกเราทุกคนน่ะต้องอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนี
0: ่อู้คำว่าครอบครัวนี่นึกถึงรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการนี้เขาดีคุณแม
1: ่
0: เนื้อหาเลิศดูประจำชอบ
3: คุณแม่ค่ะคุณแม่
0: เดี๋ยวคุณแม่ขาเรื่องไลฟ์สดเนี่ยเอายังไงดีคะคือให้พวกเราสองคนเนี่ยลองไลฟ์ดูไหมคะ
3: แช่แช่คุณแม
1: ่ไลฟ์สดเหร
3: อ
1: โอ้ยแม่ว่ามันยากนะชุดแต่งงานพวกนี้มันต้องลองต้องแก้จะไลฟ์สดให้คนดูให้เขาซื้อเลยเนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กหรอกมั้ง
3: โอ้คุณแม่เอาจริงๆไม่โลก็ไม่รู้นะคะน้ำจะไหลไฟจะดับลูกจะออกโคจะแต่งงานกันบอกว่าห้ามไม่ได้ใช่ไหมยังไงโคมันจะแต่มันก็ต้องแต่แล้วก็ต้องหาชุดสวยๆเหมือนลาลาอยู่ดี
1: นี่พาสิทธิ์บ้านหล่อนเหรอยะ
3: ใช่
0: โอ้ยแม่จะแต่กะคุณแม่ขาชุดร้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีชุดหลายชุดมีไซส์หลายไซส์แล้วก็มีหุ่นด้วยเอาอย่างนี้ไหมคะคุณแม่เราเอาชุดของเรามาเทียบกับหุ่นมาเทียบกับเราแล้วก็ไลฟ์สดขายเผื่อจะมีคน CM CF C อง CF อะไรอย่างนี้นะแม่นะขอทำนะคะ
1: อยากทำก็ลองทำนี่แต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยอย่ามาหาว่าแม่ไม่บอกไม่เตือนนะ
3: เจ๊ก
0: ัน
3: น
0: ้
3: อง
0: ได้ลองก็ดีใจมาก
3: ไปเลยค่ะจะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวหนูอะเอเอ
2: าล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะในที่สุดนางสองภาษานี่ก็ได้ไลฟ์ขายชุดแต่งงานได้วิกละเป็นหมื่นบาทเลยนะโอ้วิกละเป็นหมื่นบาทความสุขความสำเร็จทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนเป็นผู้นำมันเริ่มต้นง่ายๆคือทำที่ทำงานให้เป็นครอบครัวและความเป็นครอบครัวนั่นแหละที่ทำให้ใจพวกเราไม่มีวันที่จะปล่อยมือไปจากกัน
1: อ
5: ากละครนะว่าร้านจะต้องปิดไปเพราะว่าโควิด19แต่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันยังเป็นบรรยากาศแบบที่เห็นแล้วก็มีการไลฟ์
4: ขอดูตอนไลฟ์หน่อย
5: อยากเห็นลีลาของแม
6: ่ไม่ปกติเลยบ้านหรอที่จะไปเต้นแรงเต้นกายยังไงก็คือขายปกติ
4: อันไหนทดลอง
6: ก็วันอันนี้นะอันเนี้ยชุดที่ถูกที่สุดนะปกติเราขายอยู่ที่ร้านเนี่ย 1,200
1: ไม่ใช่เริ่มแรกคุณแม่ต้องแจกหน้ากากก่อน
6: เหรอ
1: คุณแม่จะแจกหน้ากากฟรีก่อน
6: ใ
1: ครอยากได
6: ้บอกเขา
1: ว่าใครอยากได้หน้ากากอ
6: ันนี้นะหน้ากากนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคุณภาพเป็นแบบไหนมันเป็นผ้า 100% จากศูนย์ศิลปาชีพที่ดีที่สุดเราทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแจกฟรีเราแจกไปแล้วกินหน่วยงานขอส่งมาได้เลย
4: แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มขายเสื้อ
6: แล้วเราก็เริ่มขายจากชุดราคาถูก 1,200 แล้วบอกว่าเนี่ยปกตินี้จะอกเท่านี้เอวเท่านี้ราคา 1,200 วันนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา 800 รวมส่ง
1: แก้ไซส์ให้ฟรี
5: ไลฟ์อยู่นานไหมคะ
6: ไลฟ์จนรัฐบาลบอกว่าจะเปิดวันปิดร้านก็ดีใจมากนะพอรัฐบาลบอกให้เปิดก็ดีใจมากเหมือนกันพอเขาบอกจะเปิดเราก็เลยบอกว่าเราจะไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
4: แล้วอย่างคุณแม่ไม่เคยคิดจะไล่คนออกแล้วลูกๆล่ะครับเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมว่าอุ๊ยตายแม่ลำบากแม่จะหยุดเงินเดือนเราไหมเคยมีคิดกันบ้างไหม
1: หนูจำประโยคแกว่าต่อให้ร้านปิดอะค่ะแกก็จะไม่ทิ้งเราแกจะให้เงินเราตลอดจนกว่าแกจะไม่มีประโยคนี้หนูจำได้ขึ้นใจเลย
5: คุณแม่เคยมีสักแวบหนึ่งนะที่คิดถึงตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดไหลออกทุกเดือนเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่นานแค่ไหน
6: คือการจ่ายเงินที่เสียไปมันเกิดจากระบบการทำงานธุรกิจไม่ได้เกิดจากคนพวกนี้นะจริงๆพี่จะบอกว่า2คนนี่คือตัวอย่างประมาณสัก1ใน100ที่พี่มีอยู่นะคนแบบนี้พี่มีเยอะมากนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้ว่าจะเอาใครออกมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงดีอะไรคิดวิธีทำธุรกิจ
4: พี่กำลังบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะคนเหล่านี้
6: ใช่
4: เราแก้ตรงอื่นก่อนได้เช่นเอาของมาลดราคาขายเพื่อให้ระบบมันรันไปเรื่อยแสดงว่าลูกๆคือแหล่งสุดท้ายที่จะมาคิดเลยทั้งที่ไม่อยากไม่มีคำว่าตัดแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาคิดเช่นอาจจะแบบถ้าวันนึงที่เงินหมดแล้วอาจจะมาคุยว่าเฮ้ยเหลือแค่นี้จะส่งได้อีก2เดือน
6: ไม่ฉันไม่ส่งพวกเธอต้องออกไปช่วยฉันหาเราต้องช่วยกัน
4: ก็ให้แนวคิดใหม่อีก
6: ก็เราก็แบบคือฉันไม่สามารถที่จะนั่นแล้วทีนี้แทนที่เราจะออกไปทำขาเดียวก็พวกเธอออกไปฉันทำแบบนี้อย่างเงี้ยอ้าวก็เป็นลูกในบ้าน
1: บุญแม่เยอะค่ะเงินไม่มีวันหมด
4: มันเป็นmindsetที่ดีมากจริงๆ
5: ค่ะ
6: ไม่งั้นคนจีนสมัยก่อนจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมสมัยนี้เขาบอกว่าเป็นภาระสมัยก่อนเขามีไว้ช่วยงาน
5: แสดงว่าแม่ต้องเป็นคนที่ประเมินแล้วว่าแม่แข็งแรงที่สุด
6: ใช่ถูกต้องทั้งสติปัญญาและร่างกายและประสบการณ์ชีวิต
4: งั้นผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับมันเพราะว่าเรามีเงินหรือเปล่าเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ดูแลคนได้ขนาดนี
6: ้ณปัจจุบันในช่วงเหตุการณ์โควิดเงินมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ไปได้แต่สิ่งที่พี่เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเงินแล้วเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ไม่มีเงินแล้วโควิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเดียวในชีวิตที่เราพิสูจน์กับลูกๆที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันมาหลายสถานการณ์แล้วไม่ใช่แล้วเงินไม่ใช่ตัวพิสูจน์ด้วยมันคือความรักความเอื้ออารีของเราที่มีต่อลูกๆต่างหากฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าเรามีเงินเราถึงทำแบบนี้เพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เรายังไม่มีเงิน
5: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะหลังจากที่ได้ฟังแล้วน้องผักหวานก่อนเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนถ้าอยู่กับคุณแม่แล้วแม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่เคยที่จะตัดคนอื่นออกแต่ว่าต้องการรักษาคนผักหวานจะยังไงคะ
7: ความรู้สึกเวลาเราเกิดวิกฤตหรือว่าเวลาเรารู้สึกเราท้อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาปกป้องเรามีคนมาซัพพอร์ตเราหรือว่ามีคนที่เข้ามาปลอบจนเรามันโคตรดีใจเนาะถ้าเราเป็นพี่แคนนอนหรือเป็นพี่ยูวิงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราภูมิใจมากแล้วเราจะรักพี่รักมาก เราจะรักครอบครัวของเรามากเพราะเรารู้ว่ามันมีปัญหาไม่มีใครทิ้งเราเลยอ่ะแล้วพร้อมที่จะสู้ไปกับเราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรที่ก็ปัญหาของคุณคุณต้องจัดการเองไม่ใช่ปัญหาของเราหรือเปล่างั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบขอบคุณพี่รักที่ดูแลทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทั้งร้อยหรือว่าแม้แต่ช่างตัดเย็บที่พี่รักไปดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพอวันได้ฟังแล้ววันมีความเชื่ออย่างนึงว่าธุรกิจมันจะต้องใช้ใจบริหารด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ใช้เงินอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่รักมีความคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกองค์กรมีความคิดประมาณนี้ก็คือว่าแม้อาจจะไม่ได้เท่ากับพี่รักหรอกแต่ว่าใช้ใจในการบริหารช่วยกันประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตมันว่าเป็นสิ่งที่ดี
8: ผมว่าเราไม่ได้ขาดหน้ากากนะผมว่าประเทศไทยขาดกำลังใจซึ่งผมก็ประสบปัญหาลักษณะคล้ายๆพี่รักเหมือนกันคือปัญหาว่าต้องใช้เงินในการให้พนักงานของเราผมก็เจอก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันช่างเย็บผมก็มี22คนผมก็เลยมองว่าผมทำหน้ากากแจกจะดีไหมผมก็เลยช่วงนั้นผมก็เลยแล้วก็ที่สำคัญทำหน้ากากแจกงานของเราจะได้มีรายได้22คนนี้จะทำหน้ากากแจกโรงพยาบาลเติมกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศประมาณนี้ครับ
5: ค่ะขอบคุณคุณอู๊ดขอบคุณน้องผักหวานนะคะ
4: ถามหน่อยได้ไหมครับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นแม่เป็นลูกกันเคยมีลูกคนไหนแบบขอออกไปทำธุรกิจเองหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
6: มี
4: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงที่เวลาลูกมาขอออกไปทำธุรกิจเอง
6: เอาจะรู้สึกอะไรล่ะก็ต้องรู้สึกดีใจสิ
4: เขาจะยืนด้วยตัวเขาเองได้แล้ว
6: ใช่เราต้องซัพพอร์ตสนับสนุนจริงๆแล้วพี่วางไว้สำหรับคนที่ไม่ได้คิดด้วยนะว่าพวกพม่าโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราจนเราเขาต้องการความมั่นคงอยู่แล้ว
5: ค่ะ
6: เราก็แค่คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตึกไว้ให้นะที่น่านนะหรือไปที่พม่าเราจะซื้อตึกเอาไว้นะไว้เป็นชื่อพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไว้
4: คือวางแผนให้ทุกคน
6: ใช่ใช่
4: แล้วแสดงว่าคนที่ลาออกไปก็ไปช่วยเขาสตาร์ทอัพอีกใช่ไหม
6: ไม่อย่าเรียกว่าลาออกไม่มีทางที่เขาจะลาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วมันไม่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาฉะนั้นมันไม่มีการลาออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าเขาจะไปเริ่มบทใหม่หรืออะไรเขาก็จะมาบอกมาปรึกษาเท่านั้นเองไม่มีคำว่าลาออก
4: มียกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วบ้าง
6: โอ้เยอะพวกไปเปิดร้านเองอยู่กำแพงเพชรอยู่สมุทรปราการเปิดพี่ก็จัดทุกอย่างให้ไปเปิด
5: ทั้งชุดด้วย
6: ทั้งหมด
4: ทั้งชุดทั้งเงิน
6: ทั้งหมด
4: เป็นผู้ให้อ่ะ
5: ค่ะ
4: ยังไงฉันก็จะให้
6: เราทำมาอย่างนั้นหลายคนแล้วเรายินดีมากที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยตัวเองเราดีใจด้วยซ้ำ
4: ครับมีอะไรที่เราคิดมาเสมอแล้วไม่เคยกล้าบอกแต่อยากจะบอกมานานละบอกตรงนี้เลยครับ
6: มันกล้าทุกอย่างนะมันบอก
9: หนูอยากจะขอบคุณมากกว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้หนูอย่างที่หนูบอกคือหนูมีทุกวันนี้เพราะว่ามีแกจริงๆคิดไว้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไม่มีแกแล้วอ่ะหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยแต่แกก็วางแผนชีวิตให้หนูหมดแล้วนะแต่หนูรับกลัววันนึงถ้าเสียแกไปอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรักแกมากแกเป็นคนจุดให้หนูจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพทุกคนยกมือไหว้อะไรเงี้ยค่ะหนูถึงรักแกมากหนูถึงไม่อยากไปไหนจากแก
6: หรอพวกลูกๆเขาชอบวางแผนกันถ้าแม่ป่วยจะปั๊มมือเลย
9: ไม่เราก็พูดเล่น
6: คิดคนแรก
9: เราก็พูดเล่น
6: จะเข็นรถเข็นคุณแม่ลงน้ำบ้างปั๊มมือบ้างเอ้ยพวกนี้วางแผนกันตลอด
5: รักแม่มาก
6: ใช่
9: เราก็พูดเล่นในวงสนทนาอะไรเงี้ยแบบว่าบางคนคือแม่มีลูกเยอะอะไรเงี้ยเราก็แซวๆกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะทำอะไรหนูบอกอ๋อไม่มีหรอกเพราะว่าพ่อคุณพ่อเมาคุณแม่เมาหนูก็แอบไปปั๊มแล้วว่าเนี่ยเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เล่นกันในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มี
6: มันอาจจะคิดจริงก็ได้นะอาจจะรู้นะ
5: พี่ยุ้ยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะ

0: Bei mir auch. หนูอยากขอบคุณแม่มันชีวิตหนูอ่ะมันลำบากมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนคนตายแล้ว
1: ยังอยู
0: ่คือมันเหมือนว่าเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตใหม่ลูกเราก็มีชีวิตด้วยแล้วเราไม่มีความสุขแบบนี้เราไม่เคยได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเราเลยเราไม่เคยเจอหัวหน้างานบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้โอกาสแต่คุณแม่ให้โอกาสหนูมาตลอดคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นเวลามีอะไรที่แบบว่าคุณแม่ไปเที่ยวไหนคุณแม่ก็ยังนึกถึงเราซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครคุณแม่ขอบคุณ
1: ลูกตัวเล็กมากอันนี้ไม่ค่อยได้พูด
2: ค่ะ
1: กินกันรีดผ้า
2: ค่ะแม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกเราอยากจะบอกวันนี้ไหมคะ
1: เราจะบอกกับทุกๆคนเลยบอกเฉพาะเรื่องในเรื่องของแต่ละบุคคลว่าควรจะทําหน้าที่งานเนี่ยในเนื้อหาของงานมันก็เป็นลักษณะของงานอยู่แล้วแต่ว่าเธอควรลดความอ้วนนะเพราะถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่มีใครรักลูกเธอเท่าเธอถึงฉันวันนึงจะดูแลลูกเธอก็ไม่ดีเท่าเธอต้องลดความอ้วนด่าทุกวันคือเราอยากให้มองไปถึงลูกเค้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกว่าเธอต้องมีวินัยกับการใช้ชีวิตหน่อยนะต้องทำงานต้องใส่ใจไม่ใช่ใส่ใจแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตลอดเวลาต้องใส่ใจในงานเท่ากับโทรศัพท์มือถือบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่หวังว่าเราจะแข็งแรงแบบนี้ทั้งกายและใจแล้วก็สถานภาพชีวิตเราแบบนี้ตลอดไปเพื่อที่เราจะได้ดูแลเหมือนเดิมเราได้มีโอกาสทำเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปแค่นั้นเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เจริญเติบโตในแบบที่เขาเป็น
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้ของคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: พอได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวนี้มาก
1: ไม่ได้คิดแผนการเพิ่มขึ้นมาเนาะไม่มีแผนนะ
3: ก็มีแอบแวบว่าเราจะทำยังไงดีนะ
1: แอบล็อกตัว
3: ก็เห็นความอบอุ่นเห็นความรักถึงแม้ว่าจะมีการหยอกล้อกันหรือว่ามีการคิดแผนการนั้นสุดท้ายแล้วหวั่นว่ามันอยู่ภายใต้ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้หวั่นเชื่อมั่นในครอบครัวที่3เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เวลาเราตกงานหรือเราแย่เนี่ยสิ่งคนที่กลับมาช่วยกับเป็นเพื่อนที่เคยออกไปเป็นพี่น้องที่เคยทํางานร่วมกันแล้วก็ยื่นงานมาให้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันคือครอบครัวที่3ของเราที่จะคอยช่วยกันประคับประคองกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวมันไปมันมีอยู่แล้วมันก็จะไปกันเรื่อยๆโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะธุรกิจมันมาหรือแม้จะเปลี่ยนแตกลายไปธุรกิจครอบครัวมันก็ยังอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันอยู่แต่ธุรกิจมันล้มสุดท้ายพอมันมีโอกาสที่จะมาใหม่ครอบครัวมันกลับมาอยู่กันได้แล้วมันมาช่วยกันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีครอบครัวเลยสุดท้ายเราอยากจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมาเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวและยังรักกันอยู่แล้วทุกคนแข็งแรงอย่างที่พี่รักทำให้พนักงานทุกคนแข็งแรงทุกคนมีทักษะทุกคนมีความสามารถมันเป็นประสบการณ์ที่วันมาฟังในวันนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอบคุณค่ะ
2: คุณอู๊ดนะคะ
4: ครับพี่รักคือตัวอย่างของผู้ประกอบการของนักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะให้มองเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเพณีไทยเรายังมีอยู่ผมว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ครับและผมมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าความสามัคคีความรักความสามัคคีอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆขยายไปจนเป็นประเทศไทยผมคิดว่าถ้าคนทุกคนลักษณะคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าอยู่มากครับขอบคุณครับพี่รัก
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะคะคุณอู๊ดและน้องผักหวานค่ะ

0: และต้องขอบคุณทบตัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแคนนอนขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นึกว่าความรักที่พี่รักเขามีให้กับลูกๆมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชอบตอนที่เขาพูดว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินเขาให้ใจก่อนให้ความเป็นห่วงดูแลมันก็เลยส่งผลให้เขาได้รับความรักดีๆแล้วก็มีคนที่รักเขาเสมือนแม่หรือเผลอๆมากกว่าแม่ของตัวเองมาอยู่รอบๆตัวเขา
0: ตอนที่อ่านบทนะคะยังนึกไม่ออกว่าภาพของคุณรักจะเป็นยังไงภาพของลูกน้องแกบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแต่วันนี้จากการสัมภาษณ์นะคะมันชัดเจนไปหมดเลยแววตาของแคนนอนแววตาของพี่ยุ้ยเวลาที่เล่าถึงคุณแม่รู้เลยค่ะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วมันอบอุ่นจริงๆกับการให้ของคุณแม่
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ก่อร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

ะครับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

ตอนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับแล้วมีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

ะเห็นว่าน้ำที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: วิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้ 3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

ูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ1ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ2ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

ารอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: แล้วก็มาถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามพร้อมกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ค่ะคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

การควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถวิธีจุดไฟได้ครับ

0: และทั้งหมดนี้คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้โหเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออมัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช่
0: วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่นจอ
0: หุ่นจอคือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าคร
2: ับได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิด
0: ใคร
2: ไม่ชอ
0: บ
2: แบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้เบาะนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกัน

0: ็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
1: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
1: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
1: 4หุ่นนะคร
0: ับ 4หุ่นโอเค
1: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
1: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอด
2: ีอ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1 1
1: ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
1: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
1: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
1: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
1: มีสำเร็จหมดเลยครับแต่ว่าร้านก่อสร้างม
2: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นกลายเป็นว่าเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
1: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
1: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องไปจ้าง
2: เดี๋ยว
0: ไปไหนอ่ะ
2: เห็นขึ้นเครื่องมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้
1: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็ก
0: เผา
1: ขาวนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
1: จะเป
0: ็
1: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัว
0: ไม่บ
1: ิ
0: ดไม่บิด
1: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
0: ไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: โอเค
1: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
1: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
1: สตูเตี้ย
0: หน่อยเตี้ยหน่อย
1: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: เออใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้น
2: แล้ว
1: ขึ้นได้
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับ

0: ราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
1: สอนด้วย
0: เราเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของท่านบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมายนะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
2: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้งข้างบน
2: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เพื่อนนี้เป็นไอเดียเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
2: ่
1: ไหม
2: คร
0: ับ ใช่มี
2: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
2: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
2: อันนี้แม่สิบมิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: แต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
2: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
2: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: ันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2กว้าง2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่อันนี้ไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาบอดแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออมันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลอกได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเน
1: า
0: ะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: แป๊บเดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือ
0: นมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเหลือ
1: ครับคนเหลือ
0: คนเหลือ
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน
1: ่
2: อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: ประมาณนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะอ๋อ
0: มีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: เราก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอเค
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆโยนนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง

0: ลองดีไซน์ให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
2: เฮ้ยนี่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ลือ
0: เลท
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โด
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะง่ายกว่าใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว้
0: okay.
1: นะครับผ
0: ม
1: แล้วเราก
0: ็
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีนี้ยึดนี่ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ่องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือตอบแบบทะลุ
1: ไป
0: เนี่ยทำไมมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็โมจอกระแทกไว้เจาะปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้เจาะปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: ปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับพอดีกระแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกกัน
0: อันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้นะคะถ่ายก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: แล้วก็แทรก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: เออแต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่เราไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
2: ใช่ไหมมันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช่
0: ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเราเนี่ยมันสูงจนอันตรายแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิ

อันนั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างนี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นมาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้าน Zero Moment ค่ะ

Hero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาและเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆ

0: นะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: เป็นแชมพูแบบก้อนค
0: ่
1: ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
4: อ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับพี่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบดึงย่อสลายง่ายสอนให้เป็นเป็นภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้ด
0: ัง
5: นั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
6: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
8: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัทครับ
8: คุณพัทใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแผง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณแบบนะ
8: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
8: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
8: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
8: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
8: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันนี้อย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชั้นอ้
8: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
8: อ
9: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
8: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
8: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
8: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
10: เป็นเม็ด
8: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
8: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
8: หมายถึง
9: เป็นยี่ปัวเลย
8: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
8: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของ แล้วไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse ยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัด แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้

0: เรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเพราะอย่างยิ่งปีที่หนึ่งก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมจะเป็นท่วมนั่งยองหรือท่วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนะแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับ

แต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชนะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะพยายามวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ่งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

0: บอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนนี่ฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้ไปนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ 50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละฮะ1ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1เม็ดก็เท่ากับข้าว1ทัพพีกินทุเรียน2เม็ดเท่ากับข้าว2ทัพพีกิน3เม็ดก็เท่ากับ ข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่งเจ็ดโมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่าใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลย

าจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวนแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

0: บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสดงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีเราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บักก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ย ยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละงั้นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซุปเปอร์บักไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซุปเปอร์บักเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซุปเปอร์บักทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซุปเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: พบกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
5: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยคร
6: ับ ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ไหม
6: ครับใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โอ้โหโชคดีแล้วเวลามีคนโทรมามันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
4: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
6: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ที่เขาให้มาให้อาหาร
4: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
4: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวารีชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
4: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
4: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
4: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
6: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ้โห
6: นี่เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
6: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะคร
1: ับแล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
6: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
7: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
4: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งคะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
4: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
4: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากะลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากะลังไว้ก็เพราะว่าปลากะลังเนี่ยทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
7: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
4: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็โดยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
7: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
4: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
7: แล้วทำยังไงครับ
4: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะ อันนั้นใช้ไม่ได
7: ้
4: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
0: แล้วปลาที่อยู่นี่เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแท้งนี้ไหมครับ
4: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
0: โอ้โห
7: เยอะเลย
0: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
4: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
6: คร
4: ับ ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
0: ้อาหารของปลาทั้งอะควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
7: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติด

0: ลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บป้าก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต
1: ่
0: อดีไหม
1: ดีครับอาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ป้าสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องป้ากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
2: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
1: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
2: คนกินเ
1: ลยอ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
0: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
1: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
2: เอาวิตามินซีและส้มไปคุก
1: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
0: แล้วก็ถัดมา
1: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆคือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
1: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
2: ่ๆ
1: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
2: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
0: ป้าเดี๋ยวไปดูดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
0: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
1: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู
0: ่
1: แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
0: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
0: นี่คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอะควาเรียมเลย
1: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายอยู่2 อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
0: เศษขยะง่ายๆ
1: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำ

0: ราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
1: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บมา
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ออุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมคะหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจแล้ว
1: ความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตูเป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่
1: คร
2: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู
1: ่แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกเนี้ยก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี้ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
4: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและเทลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆ พื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับน้องปลาวันนี
0: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงๆด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
2: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
0: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเถอะขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบครับ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงาน

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: ไม่รู้จับ
3: ยาได
2: ้ได้ได้ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
2: ได
1: ้
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
2: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: นี
4: ่ทำไหน
1: เอ้ยเข็มทอง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่

0: ู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
2: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
3: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
1: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
0: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
3: เร็วเร็ว
2: เร็วโอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็ว
0: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
1: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
0: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้วฮะท่านอาจารย์
5: ท่านอาจารย์
1: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงเพราะเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
0: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
4: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิด และเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
4: เจ้า
0: ค่ะท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
7: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
0: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
0: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
0: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม่น
1: หอยเม่น
3: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ทีนี้ให้ทํา
1: อ่ะ8เนาะ
2: 3 4 5 6 7
0: 8เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี
2: ้
1: ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไรน้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
4: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ขาเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
2: เจอลิ้นทะเล2ตัว
1: ไหนอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
2: ลิ้นอยู่นู่นครับ
0: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆม ีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมระ
3: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
2: ต
3: ั
2: ว
3: นี่เนี่ยเด็กน้อย
2: ม
3: ัน
2: จะปูสีเขียวน่ะส่วนใหญ่อ่ะ
3: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรมั้ยหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
2: ตัวนี้ด้วย
3: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทําให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
2: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
2: นี่หอยอะไรคะ
3: ไหน
2: ปิง
3: เออมาดูใกล้ๆมา
2: ว
3: ้
2: าวปิง
3: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมโบ
2: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
3: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะลืดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
5: มันเล็กกว่าม ีรูตรง
3: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ว่าปิงทะเลกินอะไร
5: ก
3: ิน
5: หญ
3: ้
5: าก
3: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
2: ปลาก
3: ินปลาก็ไม่ใช่
2: กินหอย
3: ไม่ใช่
2: กินหิน
3: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
2: กินน้ำกินทราย
3: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้นแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
2: ก็ปล่อยออกมา
3: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรงผ
2: ิ
3: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขนใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
5: จะ
3: นี่ลองจับมันดูจ
5: ับบีบด
3: ูไหม
5: ถ้าบีบมันจะเป
3: ็
5: น
3: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
2: ที่ไหน
3: ว
2: ะ
3: เออเห็นไหมไม่กัด
0: ปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
3: เจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นลูก
2: น
3: ะครับผมดูใกล้ๆสิลองเดาสิว่าอะไร
2: เละกุ้ง
3: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
2: ปู
3: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เองนะเจอเปล่า
2: เจอแล้ว
3: ค่อยครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอ๊ะได้ไหมปู
2: ไปไหนแล้วปูแล้ว
3: เอ๊ะเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
2: เห็น
3: หอยไหมลูก
2: มา
3: เต็มเลย
2: ใช้แบบนี้
3: นี่อยู่นี่
2: ต้องใช้แบบนี
3: ้โน่นไปโน่นแล้วหนึ่ง ตัวเลยเร็ววางไว้เบาแล้วนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิง
6: พี่เปิดให้นะ
3: ต้องช้อนจับเหมือนจับปลา
6: พร้อมย
3: ัง เอานะ1 2ฮึบนั่นแหละ
6: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
3: เฮ้ยนี่นั่นแหละฮึบ
6: นี่ๆตัวนึง
3: นี่
6: ไปแล้ว
3: นี่
2: จับยังไง
3: ได้ไหม
2: หนีไปแล้วเฮ้ยนั่น
6: เฮ้ยนั่นไงเห็นเปล่า
2: น่ะใต้คนนี้น่ะเห็นไหม
6: มันหนีเข้าไป
2: เห็นไหมยืนมาดูเนี่ย
3: จับไว้เข้าไป
6: เข้าไปก่อน
2: แต่ไม่ยอมเดิน
3: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
6: ปูม้า
3: โน
6: รู้ปูใบ
3: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันยังงองกองงองขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
6: ขาหลัง
4: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจออะถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
0: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
3: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
7: เจอปริง
3: เป็นไง
7: เยอะมากเลย
3: หรออ
7: ยู่ใต้ก้อนหิน
3: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหนูกุ้งเห็นปะ
7: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ
3: ่มีอะไรอีก
7: มี
3: อะไรมาขวดอีก
7: ดาว
3: นี่อันนี
7: ้เออ
3: น
7: ี
3: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
7: ภาพทะเลด้วย
3: อะไรไหนตัวไหนปู
2: แล้วน่าจับได้ยังไงล่ะ
3: โอ้เรามีปูทั้ง2ตัวเนาะ
7: ใช้สวิง
2: จริงน่ารัก
7: ใช้สวิงจับ
2: สวิง
7: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
2: ทำไม
7: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับ
2: เป็นมิด
7: ส่วนตัวนี
2: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
7: เจอตรงน้ำ
2: จับตร
7: งแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
2: โอ้มันก็มาแล้วพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
7: มันเข้าไปซ่อนในใต้ต้นขาผมด้วย
3: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
7: ไม
3: ่
7: ได
3: ้ไม่ได้แล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
7: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
2: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
7: ินได
3: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
7: อาจารย์บอยบอกแล้ว
2: สีสวย
3: อย่าไปบอกเพื่อน
2: แปลว่ามีพิษ
3: สีสวยกินไม่ได้
7: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: แล้วม
3: ัน
2: เห็น
3: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
2: ต่อฟองสบู่ด้วยนะครับน
7: ี่
3: ใช่แล้ว
7: เท้า
3: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
7: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบ
3: พายสังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
7: แหลม
3: นะ
7: ถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
3: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
7: ลวดลายที่สวยงาม
3: ลวดลายที่สวยงามไหมก้ามเห็นไหมก้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
2: ก้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
3: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
7: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
3: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
0: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
3: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราหาที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
0: ดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: อยู่กับที่นะ
7: คุณตักเองได้ผมไม่โดนผมไม่ติดข้าวขยับได้ด้วยจับปิ้งควายมาหน้านี้ไหม
1: คุณครูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
7: คุณครูไม่โดน
1: ครับฮะ
7: คุณครูไม่ใส่ดี
1: เออทำไมถึงไม่โดน
7: มันจะมี
1: น้ำ
7: ไห
1: นนะนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
7: ่
1: มีใครเคยโดนตำไหม
7: ไม่เคยคร
1: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
7: พิษนะ
1: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
7: มีบางชนิดนะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมั้ยว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
0: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
1: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
7: ปีมิลเหรอ
1: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
7: งั้นอันนี้ก
1: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
7: แล้ว
1: แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี่ยพลิกได้ไหมเอ้ยแล้วเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหม
7: เจออ
1: ะไรบ้างลองดูสิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเป็นหนังอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี
7: ้กระ เป๋าหน
1: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
7: กินเหรอคะ
1: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพบอกเนาะ
7: คือจับพื้นหินใช
1: ่
7: ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช
7: ่ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
1: ถูกต้อง
7: ที
1: น
7: ี้
1: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดรีบผ่าน
7: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากๆก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะ

0: าะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
1: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
2: น่าจะเป็นโกบพบ
3: ฮะโกบพบนี่เลย
2: ใช่
3: ไหม
2: คะ
3: อ่ะแบบมือมาน
1: ี่คืออะไรอ
3: ่ะอันนี้คือพวกปู
1: พวกแผ่น
3: ใน
1: ไหม
3: รู้สึกไงตอนมันเดิน
1: ไม่คู่ไหมมาผมไม่ชอบ
3: ลองอ่านระหว่างเดี๋ยวระหว่างรอ
4: สน
3: ุ
4: กเร
3: ีย
4: น
5: ใครเขาขอม
4: ือ
5: ซ
4: ื้
5: อ2-3 ตัวเลย
3: ถึงก็ใคร
5: มือซื้อเยอะมาก
3: เอาละตรงนี้มีไหม
6: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
3: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
1: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
3: จะ
1: เขียนอ
3: า
1: ณาเขตอ
3: ัน
1: ไหน
3: โอเคเดี๋ยวครู
1: แบ่งกันไม่ได้
3: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างชื่อว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอเช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
6: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
3: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซนเนชั่นก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลแต่อันนี้แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ครั้งนี้การเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
6: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
0: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
7: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
6: รายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้พ่วง
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
8: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
7: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดี

0: เรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อศิลป์รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อศิลป์ปีแรกแม่โขงใส่น้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
2: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
2: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: có thể lái. Mọi người có thể lái, bạn thì cái đấy tôi nhây cái thằng thần đấy. Con thứ mà chồng để phô để kim, con thứ là phô để khai.
1: Bạn đang nè, nè nè.
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านบ้านหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเขื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเห็ดก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุโดยหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแล้วเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหร
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนังแหละอันนี้เสียแล้วใส่ไปแบบนี้ดีนี่พวกเคล็ดทางมาพวกเคล็ดทางดีนี่แต่เสียงรถกลางปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกศรถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
3: ก็ไม่มีนัดมันลาต่างกูเลยไอ้ไอ้ดาทางจะเดินเออมาปุ้ยก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยาก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมูมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดยางไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะจังได๋ว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามจะเอาผลดอกให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้านะมันจะพี่น้องยากไม่พี่น้องอื่นกินยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: และยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บ่ได้กินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นลงๆมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เต่าลูกเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันเขาไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำอะไร

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆก็หายไปหรือบางที่อยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเสร็จเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตั้ง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TerrestrialPlant, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก Aquatic plants, AquaticPlant, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดร้านหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่

0: แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อเลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่า

0: ีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม่
1: ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด20 โมงทางช่อง DLTV

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันเลย

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ที่นี่เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอมาริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช 2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพานิชภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
แล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาล

ู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณ อนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรลันเฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ TOS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์

การสาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมัคคุเทศก์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิสซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนเบิร์ก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะ

0: และเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 นนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป องคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตร

กรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและคณะบริษัทเจมจิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชนิกุลวงแสงชูโตสารเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเห็ด

0: การถ้ำหลวงแน่แน
1: ่อืม
2: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
3: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
4: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
3: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
5: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงล่ะคะพี
5: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
3: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
6: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
3: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
5: โอ้กินเลย
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
7: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่พบได้บ่อยโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั้นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพเนี่ยไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อีนี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่2ชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูก

0: กินกินกินกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันทุกวันทุกวันส่วนไอ้เซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนท์อะพวกยักษ์อะที่ตัว2เมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็ยังไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นอ่ะทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงนึงคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60 65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้ก็คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันก็ค่อยยุบกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคำเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินใช่ไหมถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะ คือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ5-6เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่ใช่กระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1/5อัน1/5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่โรคเรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่1ที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายคือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หึถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะโรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพของกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันเนี้ยครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะโดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคเนี้ยว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการนั้นเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู้
1: เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายเนี่ยใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็จะตีไปประจำเดือน2สวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมาสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์รู้จักยาสเตอรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโลกสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ไหมอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้ไหมไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยอะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งง่ายมาก65ใช่เลยเนี่ย

0: ข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกในเอเชียเรียกผิวเหลืองมันเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆนั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้อย่างไหมเลือกกินน่ะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากคือชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วตายคือยังไม่ได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้อันนี้ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะจะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
1: ทีนี้การตรวจคัดกรองถามว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า65สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอเข้าไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจน
2: ในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก เพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่น อายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตอรอยหรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
1: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
2: การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำบัดลมทั้งหลายแหล่เนี้ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเราเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามีสามประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
1: เรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมคืออาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมี2ตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมลายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นไอ้อาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี่พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลีนสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกมั้ยปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกมั้ยไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองฮะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวไปพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี่ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ยเป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลีนพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้ผักพูดเพาะผักคะน้าผักกงตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้าน ื้อไปให้

0: ด็กๆที่บ้านกินนะคะ
1: เต้าหู้เต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้อง

0: เหมือนกับถอนแบงค์อ่ะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้งคนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซต์การดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนมั่งเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเรานมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่จะไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลเนอร์ซิ่งโฮมอะไรเงี้ยบางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวหนึ่งที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีเรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหล่ที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยกันเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วที่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันก็จะให้ดีเด็กเนี่ยคนดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้าเพราะโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50

นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังก็จะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองแค่เก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะแต่ถ้าอ้วนๆมากๆกับบนบกก็ไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยนะโอเคนะอันที่หนึ่งนั้นลงน้ำหนักนะสองต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้มันประเภทที่2ต้องมีแรงประเภทที่3ทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีงั้นดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกเนี้ยไอ้วิ่งก็เหมือนกันนะถ้าอายุน้อยก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวไหมไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทำ 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถต้นไม้อาบน้ำหมาล้างจานในกลุ่มสวเนี่ยชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในไทเก๊กเนี่ยจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ในถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ในไทเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบบริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชว์เฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำ

0: กายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกลับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างขวากลับมาฮุบโอเคค่ะ
0: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินไหมหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานแท็กเก็ตแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่ง2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือรายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที่ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะ

0: แห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
1: อ
0: ันนี้พอดี
1: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับราก
0: ค่ะ
1: อันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
0: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
1: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
0: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
1: คือ
0: ต้นมันจะแตกมัน
1: ข้างๆอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
1: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
0: ค่ะถ้าหัวนี้นี
1: ่
0: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
1: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
0: ้ได้ค่ะอ
1: ย่างนี้ก็ปลูกได
0: ้
1: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
0: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
1: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
0: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
1: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
0: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
1: จริงๆมันเป็นมันที
0: ่
1: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
0: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
1: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
1: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
1: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
1: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
1: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
1: เราให้ดินมันออกหัวจะติ๊กจากวันนี้นะคะโนพาผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะติ๊กโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3

0: าเขย่าเฮ้มาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: 1
0: 2 3นี่จะเป็นมันฉาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่
2: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันฉาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
0: ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
0: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่ครับ
0: อืมอันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะหัวของมันสักคู่นั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสักคู่ในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีด้วยเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
4: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสักนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นนึงนะคะอันเนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นนึง
0: ที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะ
4: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะ

0: ่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูนเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนา
1: ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลยมีจะใช
0: ่สับ
1: ใช่ใช่
0: สับ
1: แล้วก็ฝันเหมือนมะละก
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
1: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: ก็นานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศ
0: Okay.
1: นะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึงคราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิม

0: มันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
0: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
0: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งแห้งแห้งแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
2: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกูด
0: เมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
2: แน่นอนที่สุดครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณลักษ์หรือภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: แคนนอนกับพี่ยุ้ยมาอยู่กับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
4: ของนอน

0: แกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
1: ค่ะพี่ยุ้ยล่ะคะ
2: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
1: ่ค่ะ
2: ก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
1: 5ปี
2: ค่ะ
1: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
0: 12ปี
3: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
3: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหลือให้ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
4: ไม่เลือก
3: นั่นน่ะสิ
4: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาก็บอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพเราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวมาเที่ยวไงหลังจากนั้นก็ยาว
0: ยาว
4: ส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีนแล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วก็บอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเออจะกลับไปโทรก็โทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็เอาลูกมาอยู่ทำงานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
1: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
0: โอ้ไม่เลยที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัวแกจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานนะไม่หนูอ่ะบางทีก็เข้าทำงาน10โมงครึ่งบางทีก็11โมงเนี่ยมาทำงาน
1: แล้วคุณแม่ยอมเหรอคะ
0: ต้องยอมสิ
1: ต้องยอม
3: อะไรต้องยอมฮะ
0: ลูกสาว
1: ลูกสาว
4: คือฉันควรตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
0: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นแต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
4: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันน่ะสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
1: ค่ะ
4: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
3: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10โมงครึ่ง11โมงก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
0: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิตอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
3: คุณยุ้ยแหละครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
2: คือจริงๆอะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่ครับบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
5: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธัมโมสังโฆเอาผ้าผ่านไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
6: ผ้าผ่านไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้องอยู่เลยนะคะเอาผ้าไหลแบบเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าสาวละค่ะมันเป็นแม่ชีช้าๆเลยพูโทเลยเจ๊แคนโนมาใช่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวมาเห็นนะยังไม่กล้าแตะตัวเจ้าสาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผัวเห็นนี่ไม่กล้าคือเตียนแน่ๆเลยค่ะมีตับหู
5: อู้กับคนบ่ามีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกา
6: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูเหรอเนี่ยโห พอรู้จักไหมค

0: โลไลโพแดค่ะ
1: ค่ะโลไลโพแดโลไลโพแดโลไลโพแด
2: หนูว่าจังสองภาษาจิกกันอยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลงหรอกวิ่ง
1: จมแต่กระเทยชั้นนี้แหละกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
2: นี่ไงส้มตำพริกสิบแม่ง
1: รอด้วย
2: โซตาโซตา
1: อุ้ยหล่ำแต่หล่ำว่าน
3: ี่มาโซตาหรือมาตาพี่เนี่ยหาแดงขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
1: ฉันกินก็ได
2: ้นี่แหละค่ะ
0: กีกี
2: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
4: สวัสดีจ้าวันไหนกินบ้างจ้า
5: ได้ค่ะโซตาที่ค่าร้านเด้เลยค่ะ
1: ส้มตำหร
2: อคุณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณไข้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยได้ค่ะ
3: อ
2: ่
3: ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีส้มตำมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิ
5: จะ
3: แยกทำไมล่ะ
5: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
3: มันถึงจะแซ่บมาน
5: ี่แหละกีได้แค่คาเดียวน้ำตาไหลแล้ว
3: แม่แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่จะจัดหุ่นน่ะ
1: เดี๋ยวไม่ดูค่ะเอาไปก่อนค่ะ
5: โซตาหล่อค่ะแม่
3: เดี๋ยวพี่ดูแม่อยากดูชุดนะ
5: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้วะก็กี่ข่าวก็ได้ไม่ต้องเดือดสาดาแพทย์นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะ
3: กินต่อได้เน
2: า
3: ะ
2: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
4: เดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
4: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
2: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
4: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอกเดี๋ยวเธอนะ
1: พูดโทธรรมโมสังโฆเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
5: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเลยเก
4: ้อพอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะ
1: แม่ก็ได
4: ้ดูที่ทำอะไรกันยุ่งนี่อะไรเนี่ยนี่มา
2: เห็นไหมคะแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่แหละค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
4: โอ้ลูกค้าเข้าร้านอ่ะเคไปต้อนรับหน่อยไป
6: ได้ค่ะคุณแม่ค
4: ่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณลูกค้าโสใจแบะไหนบอกเคเคได้เลยนะคะอยากได้แบะฟู่ฟู่หรือว่าเลี่ยนเลี่ยนก็บอกเคเคได้ค่ะเคเคจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบะเกาะโอหรือว่าเป็นแบะสายเดียวบอกเคเคได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบะไหนคะ
7: Excuse me can you speak Thai
8: Yes พูดได้ค่ะเป็นคนไทยค่ะ
7: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
8: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
7: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
9: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
7: แม่ก็ซอฟๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
8: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
7: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
10: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ให้กระหน่ำเลย
6: คุณแม่คะขอโทษนะคะที่ทำให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
7: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมากคนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งอยู่ดีจริงไหมความสุขของลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
6: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
7: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย ำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จอ่ะ
5: โอเค
7: ไปเลยนะ
1: สวยครับผม
7: ไม่สวยไม่ฉันสวยที่สุด
5: คุณแม่ใจดีมากเลยคุณแม่ที่สุดเลย
2: และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ

0: ากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนในเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไอ้แบบเนี้ยก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอมแพ้คนดีเราจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเราไม่ต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันนะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามาน่ะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
0: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
1: ถูก
0: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้องเพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
1: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหากเวลาเขาบอกว่าเออเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นอะน่าทำงานให้มากกว่า
3: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่
1: ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
3: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเออเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
4: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาก็คือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
3: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
4: เครื่องผลิตออกซิเจนให้เขาพอบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
3: ไม่ได้คิด
4: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
3: แล้วทุกวันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอ
2: ัน
3: นี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
2: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม
1: ่ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือมันเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทําธุรกิจด้วยซ้ําเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องก็บอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลําบากนี่เราเคยลําบากมาก่อนไม่ได้ลําบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชั่นที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราก็ควรจะทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากเขาเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองอ่ะมีตังก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
0: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
1: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
2: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
3: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรให้ฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากเราจริงๆ
4: เพราะว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเวลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได้เป็นมันเป็นความรู้สึกว่ามัน

0: กลัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานอ่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำตู้แว่งล่าง
0: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่ให้เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอ่ะมันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ถูกไหมถ้ามิจะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
1: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
3: ให้เยอะมากค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
4: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
1: ไม่มี
3: ไม่มีนะคะ
0: ไม่
3: ที่ร้านไม่มีที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมด
1: ไม่มี
3: สิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่มีวันไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาต่างประเทศพาหนูไปดูประกวดเวทีระดับโลกหน
4: ู
3: รู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับคุณแม่กับคุณพ
4: ่อหนูฟินมาก
3: ฟินมากนั่งบิสซิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป1,000ก็กลับมา1,000แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งบิสซิเนสคลาสเราก็นั่งบิสซิเนสคลาสด้วย
4: ค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆเวลาเขาขาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียม
4: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทยทั้งโลกเลยเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แล้วบ้านเราเองก็มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าบรรยากาศวันนั้นตอนที่รัฐบาลประกาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุกมาก
4: สนุกเหรอ
1: พวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
4: เราดีใจที่ได้ปิดร้าน
2: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว้ยอย่าง
1: นี้20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบ
4: อ๋อเดินแค่น
1: ั้นเก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะ
4: โ
1: ห500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ
3: ่
1: ะ
3: หุ่น
1: สนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันจะมานานแค่ไหนคิดแค่ว่าทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
4: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
1: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
4: ก็จะเปิดได้
1: ใช่
4: แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: 1เดือนผ่านไป
2: 1เดือนแรกคือเรียกว่า
1: 1เดือนก่อน
2: แฮปปี้อยู่มีความสุข
1: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
2: ่
1: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังกินได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงแล้วนะโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวก็จะเริ่มรู้ว่าดูเวลาแล้วไอ้พวกที่พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไงลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งที่กินกันเดือนประจำกับอีกส่วนหนึ่งที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้นเรียกว่าทีมช่าง
2: ครับ
1: อ
2: ัน
1: นั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเขาจะเอางานที่ไหนเพราะเขาไม่มีงาน
2: เพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
1: ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือนแรกงานค้างยังทำได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทำยังไงให้เขามี ขามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเขาต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเขายังไม่ได้ฮิตหน้ากากผ้าแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทำหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทำแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เขาอะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เขาเย็บกันอย่างเดียวแล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลยขอมา
5: ไม่ได้ขายด้วย
1: ไม่ขายไม่ขายแจกแต่ไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
5: แต่พี่คือจ่ายเงินให้พนักงานที่รับเป็นลายชิ้น
1: ใช่
5: ได้มีรายได้
1: ใช่
5: ก็เงินเราอีก
1: ใช่ใช่ใช่
5: โอเคแล้วก
1: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นและมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุข
0: ค่ะ
1: แล้วก็จ่ายไปแต่สำหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
5: เราได้ช่วยคน
1: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้สองเด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
0: ได้ช่างเย็บ
1: คือช่าง
5: ก็เรียกว่าได้ป๊อกเก้าสองเด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นลายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
1: ใช่ใช่พอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสำหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
0: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้ได้รับเป็นศูนย
1: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบสิก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออกตลอดเวลาไม่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนน่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที
0: ่คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
1: กว่าที่เราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกในครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลย มันทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
5: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
1: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คำมั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกว่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
0: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
3: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
0: โควิดก็ได้ครบค่ะ
3: ได้ครบ
4: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได
1: ้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุท่วมหัวก็ผ่านได้เหรอก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอาไปทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำเอามาชุบแป้งทอดมากำมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
3: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้ม ขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
1: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
3: เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: จะได้มีแรง
1: ก็กินมันทุกกินมันทุกฤดูขายได้ไม่ได้ก็กินตลอด
4: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้สองท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤตก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอทิตยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงานบริษัทแต่ตัดสินใจที่จะเออร์ลี่รีไทร์ออกมาในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะถามคุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
6: ยินดีครับ
4: ค่ะคุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
6: ุ
4: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
6: ครับ
4: ค่ะโควิด-19 ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบคุณแม่ด้วย
6: มันยังมีคนอย่างพี่รักอยู่เหรอครับลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้วความตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
4: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
6: ์
4: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ
6: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
4: ถามน้องผักหวานนะคะถ้าน้องผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
7: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องก็จำเป็นต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
8: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่เราออกมา
7: พูดไงดีมีความสุข
8: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ
7: มีความสุข
8: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยแล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการพอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
1: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรละเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
4: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
9: ในช่วงวิกฤตโควิด-19ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งและกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้าจ้าม
10: ีอะไรกินบ้างจ้ะวันนี
9: ้นี่ค่ะแกงส้มชะอมไข
11: ่เชิญเลยค่ะ
9: แล้วนี่ก็
11: อันนี้แหละค่ะคุณแม่ค่ะคือแกอุกาค่ะเป็นอาหารของบ้านเคเอค่ะ
12: พุทโธธัมโมสังโฆแกงอุฟไก
11: ่อุ๊ย
12: International มาค่ะ
11: ใช่ค่ะก็ดูหน้าโคทาด้วยสิคะอีเตอร์สักขนาดเนี้ยแกอู้แก่ก็ต้องลำลำนะคะ
10: ว่าหล่อนเนี่ยเอาเป็นว่าขอบคุณนะเคที่ช่วยแม่ประหยัดเนี่ย
11: ค่ะคุณแม่แต่เอาจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่มีงานแบบเนี้ยคุณแม่ล้มเงินเดือนพระราโลหนอก็ได้นะ
12: เหม็นแต่แท้กะจนหมอนแตกหมดละบ่ได้สร้างงานสร้างการอย่างไรกะเจ้า
11: เจ้า
10: เคจ้าถ้าแม่ลดเงินเดือนเคเธอจะเอาเงินที่ไหนกลับไปส่งที่บ้านแล้วยุ้ยล่ะจะเอาเงินที่ไหนไว้รักษาลูกแม่ลดเงินแคนนอนคนเดียวก็พอ
12: แล้วแคนนอนเจอที่ไหนแปลงเพศพุทโธธัมโมสังโฆ
10: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่หยอกเล่น
12: ว่าละได้แปลงจริงๆด้วย
10: นี่ที่พวกเรายังพออยู่กันได้อ่ะก็เป็นเพราะเงินเก็บของร้านที่มาจากการทำงานของพวกเรานะจะทิ้งกันได้ยังไง
9: คุณแม่คะแล้วอย่างหน้ากากผ้านี่ล่ะคะแล้วเราจะได้รายได้มาจากไหนล่ะแล้วคุณแม่ก็ทำแจกเยอะขนาดนี้อ่ะ
10: ก็จริงยุ้ยว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาหรอกแต่แม่คิดถึงช่างตัดเย็บเขารับงานเป็นรายชิ้นไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเหมือนกับพวกเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะขาดรายได้ไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งร้านกลับมาเปิดได้แต่พวกเขาอดตายไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงทำกันยังไงต่อจริงไหม
11: น่าละสิ
10: เออนึกได้เลยขอโทรหาช่างแป๊บหนึ่งละกันฮัลโหลสวัสดีค่ะช่างมิก
13: มาอีกแล้วฮัลโหลครับผมช่างมิกครับ
10: โอ้โหครับผมได้หรอแอปซ์แมนเชียวนี่แม่เองค่ะปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลย
13: ไม่ตายคุณแม่โทรมาก็ไม่บอกเลยคุณแม่คิดถึงแม่มาก
10: คิดถึงเหมือนกันนี่แล้วงานที่มาเนี่ยดีมากเลยนะเนียนกริบทุกชิ้นเลย
13: ตั้งใจทำเกินร้อยเพื่อคุณแม่เสมอค่ะ
10: ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวแม่โอนเงินไปให้น้อง
13: โอ้ยขอบพระคุณค่ะคุณแม
9: ่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ได้พยายามโอบอุ้มพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วก็ได้ต่อสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเมื่อต่อสู้แล้วร้านเวดดิ้งของเราจะต้องชนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแหมสโลแกนการเมืองก็มาเลยและนี่แหละค่ะการโอบอุ้มแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำให้โอบอุ้มใจของพวกเราไว้ได้อย่างแท้จริง
10: สู้ๆนะช่างมิก
13: ขอบคุณค่ะคุณแม
10: ่แค่นี้นะวันนี
13: ้
10: สวัสดีค่ะ
11: แหมคุณแม่ก็เปซะแบบเนี้ยแขกเขาจะทีคุณแม่โลลาน
10: ี่ธุรกิจน่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่น่ะก็ช่างมันประไลแต่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนี
12: ่อู้คำว่าครอบครัวนี่นึกถึงรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูดรายการนี้เขาดีคุณแม
10: ่
12: เนื้อหาเลิศดูประจำชอบ
11: คุณแม่ค่ะคุณแม่
12: เดี๋ยวคุณแม่ขาเรื่องไร้สดเนี่ยเอายังไงดีคะคือให้พวกเราสองคนเนี่ยลองไลฟ์ดูไหมคะ
11: แช่แช่คุณแม
10: ่ไลฟ์สดเหร
11: อ
10: โอ้ยแม่ว่ามันยากนะชุดแต่งงานพวกนี้มันต้องลองต้องแก้จะไลฟ์สดให้คนดูให้เขาซื้อเลยเนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กหรอกมั้ง
11: โอ้คุณแม่เอาจริงๆไม่โลก็ไม่รู้นะคะน้ำจะไหลไฟจะดับลูกจะออกโคจะแต่งงานกันโบราณเขาว่าห้ามไม่ได้ใช่ไหมยังไงโคมันจะแต่มันก็ต้องแต่แล้วก็ต้องหาชุดสวยๆลาอยู่ดี
10: นี่นี่นี่พาสิทธิ์บ้านหล่อนเหรอยะ
11: ใช่
12: โอ้ยแม่จะแต่กะคุณแม่ขาชุดร้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีชุดหลายชุดมีไซส์หลายไซส์แล้วก็มีหุ่นด้วยเอาอย่างนี้ไหมคะคุณแม่เราเอาชุดของเรามาเทียบกับหุ่นมาเทียบกับเราแล้วก็ไลฟ์สดขายเผื่อจะมีคน CM CF C อง CF อะไรอย่างนี้นะแม่นะขอทำนะคะ
10: อยากทำก็ลองทำนี่ แต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยอย่ามาหาว่าแม่ไม่บอกไม่เตือนนะ
11: เจ๊กัน
12: หนูได้รอก็ดีใจมาก
11: มันเลยค่ะจะคือไปก่อนเดี๋ยวหนูอะเอหนูอะเอเอาล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะไหนที่สุดนั่งสองภาษานี่ก็ได้ไลฟ์ขายชุดแต่งงานได้วิกละเป็นหมื่นบาทเลยนะโอ้วิกละเป็นหมื่นบาทความสุขความสำเร็จทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนเป็นผู้นำมันเริ่มต้นง่ายๆคือทำที่ทำงานให้เป็นครอบครัวและความเป็นครอบครัวนั่นแหละที่ทำให้ใจพวกเราไม่มีวันที่จะปล่อยมือไปจากกัน
4: จากละครนะว่าร้านจะต้องปิดไปเพราะว่าโควิด-19แต่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันยังเป็นบรรยากาศแบบที่เห็นแล้วก็มีการไลฟ
13: ์ขอดูตอนไลฟ์หน่อย
4: อยากเห็นลีลาของแม
1: ่ไม่ปกติเลยบ้านหรอที่จะไปเต้นแรงเต้นกายยังไงก็คือขายปกติ
13: อันไหนทดลอง
1: ก็วันอันนี้นะอันนี้ชุดที่ถูกที่สุดนะปกติเราขายอยู่ที่ร้านเนี่ย 1,200
3: ไม่ใช่เริ่มแรกคุณแม่ต้องแจกหน้ากากก่อน
1: อ๋อเหรอ
3: คุณแม่จะแจกหน้ากากฟรีก่อน
1: ใคร
3: อยากได้บอกเขาว่าใครอยากได้หน้ากากอ
1: ันนี้นะหน้ากากนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคุณภาพเป็นแบบไหนมันเป็นผ้า 100% จากศูนย์ศิลปาชีพที่ดีที่สุดเราทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแจกฟรีเราแจกไปแล้วกี่หน่วยงานขอส่งมาได้เลย
13: แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มขายเสื้อ
1: แล้วเราก็เริ่มขายจากชุดราคาถูก 1,200 แล้วบอกว่าเนี่ยปกตินี้จะอกเท่านี้เอวเท่านี้ราคา 1,200วันนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา800รวมส่ง
3: แก้ไซส์ให้ฟรี
4: ไลฟ์อยู่นานไหมคะ
1: ไลฟ์จนรัฐบาลบอกว่าจะเปิดวันปิดร้านก็ดีใจมากนะพอรัฐบาลบอกให้เปิดก็ดีใจมากเหมือนกันพอเขาบอกจะเปิดเราก็เลยบอกว่าเราจะไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
13: แล้วอย่างคุณแม่ไม่เคยคิดจะไล่คนออกแล้วลูกๆล่ะครับเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมว่าอุ๊ยตายแม่ลำบากแม่จะหยุดเงินเดือนเราไหมเคยมีคิดกันบ้างไหม
3: หนูจำประโยคแกว่าต่อให้ร้านปิดอะค่ะแกก็จะไม่ทิ้งเราแกจะให้เงินเราตลอดจนกว่าแกจะไม่มีประโยคนี้หนูจำได้ขึ้นใจเลย
4: คุณแม่เคยมีสักแวบนึงไหมที่คิดถึงตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดไหลออกทุกเดือนเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่นานแค่ไหน
1: คือการจ่ายเงินที่เสียไปมันเกิดจากระบบการทำงานธุรกิจไม่ได้เกิดจากคนพวกนี้นะจริงๆพี่จะบอกว่า2คนนี่คือตัวอย่างประมาณสัก1ใน100ที่พี่มีอยู่นะคนแบบนี้พี่มีเยอะมากนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้ว่าจะเอาใครออกมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคิดวิธีทำธุรกิจอ่ะ
13: พี่กำลังบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะคนเหล่านี
1: ้ใช่
13: เราแก้ตรงอื่นก่อนได้เช่นเอาของมาลดราคาขายเพื่อให้ระบบมันรันไปเรื่อยๆแสดงว่าลูกๆคือแหล่งสุดท้ายที่จะมาคิดเลยทั้งที่ไม่อยากไม่มีคำว่าตัดแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาคิดเช่นอาจจะแบบถ้าวันนึงที่เงินหมดแล้วอาจจะมาคุยว่าเฮ้ยเหลือแค่นี้จะส่งได้อีก2เดือน
1: ไม่ฉันไม่ส่งพวกเธอต้องออกไปช่วยฉันหาเราต้องช่วยกัน
13: ก็ให้แนวคิดใหม่อีก
1: ก็เราก็แบบคือฉันไม่สามารถที่จะนั่นแล้วทีนี้แทนที่เราจะออกไปทำขาเดียวก็พวกเธอออกไปฉันทำแบบนี้อย่างเงี้ยอ้ามก็เป็นลูกในบ้าน
3: บุญแม่เยอะค่ะเงินไม่มีวันหมด
13: มันเป็นmindsetที่ดีมากจริงๆ
4: ค่ะ
1: ไม่งั้นคนจีนสมัยก่อนจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมนี้เขาบอกว่าเป็นภาระสมัยก่อนเขามีไว้ช่วยงาน
4: แสดงว่าแม่ต้องเป็นคนที่ประเมินแล้วว่าแม่แข็งแรงที่สุด
1: ใช่ถูกต้องทั้งสติปัญญาและร่างกายและประสบการณ์ชีวิต
13: งั้นผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับมันเพราะว่าเรามีเงินหรือเปล่าเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ดูแลคนได้ขนาดนี
1: ้ณปัจจุบันในช่วงเหตุการณ์โควิดเงินมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ไปได้แต่สิ่งที่พี่เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเงินแล้วเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ไม่มีเงินแล้วแล้วโควิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเดียวในชีวิตที่เราพิสูจน์กับลูกๆที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันมาหลายสถานการณ์แล้วไม่ใช่แล้วเงินไม่ใช่ตัวพิสูจน์ด้วย มันคือความรักความเอื้ออารีของเราที่มีต่อลูกๆต่างหากฉะนั้น

0: บอกไม่ได้ว่าเรามีเงินเราถึงทำแบบนี้เพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เรายังไม่มีเงิน
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะหลังจากที่ได้ฟังแล้วน้องผักหวานก่อนเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนถ้าอยู่กับคุณแม่แล้วแม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่เคยที่จะตัดคนอื่นออกแต่ว่าต้องการรักษาคนผักหวานจะยังไงคะ
2: ความรู้สึกเวลาเราเกิดวิกฤตหรือว่าเวลาเรารู้สึกเราท้อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาปกป้องเราเรามีคนมาซัพพอร์ตเราหรือว่ามีคนที่เข้ามาปลอบจนเรามันโคตรดีใจเนาะถ้าเราเป็นพี่แคนนอนหรือเป็นพี่ยูวิงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราภูมิใจมากแล้วเราจะรักพี่รักมากเราจะรักครอบครัวของเรามากเพราะเรารู้ว่ามันมีปัญหาไม่มีใครทิ้งเราเลยอะแล้วพร้อมที่จะสู้ไปกับเราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรที่ก็ปัญหาของคุณต้องจัดการเองไม่ใช่ปัญหาของเราหรือเปล่างั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบขอบคุณพี่รักที่ดูแลทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทั้งร้อยหรือว่าแม้แต่ช่างตัดเย็บที่พี่รักไปดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพอวันได้ฟังแล้ววันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าธุรกิจมันจะต้องใช้ใจบริหารด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ใช้เงินอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่รักมีความคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกองค์กรมีความคิดประมาณนี้ก็คือว่าแม้อาจจะไม่ได้เท่ากับพี่รักหรอกแต่ว่าใช้ใจในการบริหารช่วยกันประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตมันว่าเป็นสิ่งที่ดี
3: ผมว่าเราไม่ได้ขาดหน้ากากนะผมว่าประเทศไทยขาดกำลังใจซึ่งผมก็ประสบปัญหาลักษณะคล้ายๆพี่รักเหมือนกันคือปัญหาว่าต้องใช้เงินในการให้พนักงานของเราผมก็เจอก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันช่างเย็บผมก็มี22คนผมก็เลยมองว่าผมทำหน้ากากแจกจะดีไหมผมก็เลยช่วงนั้นผมก็เลยแล้วก็ที่สำคัญทำหน้ากากแจกเนี่ยพนักงานของเราจะได้มีรายได้22คนนี้จะทำหน้ากากแจกโรงพยาบาลเติมกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศประมาณนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณอู๊ดขอบคุณหวานนะคะ
4: ถามหน่อยได้ไหมครับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นแม่เป็นลูกกันเคยมีลูกคนไหนแบบขอออกไปทำธุรกิจเองหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
0: มี
4: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงที่เวลาลูกมาขอออกไปทำธุรกิจเอง
0: เอาจะรู้สึกอะไรล่ะก็ต้องรู้สึกดีใจสิ
4: เขาจะยืนด้วยตัวเขาเองได้แล้ว
0: ใช่เราต้องซัพพอร์ตสนับสนุนจริงๆแล้วพี่วางไว้สำหรับคนที่ไม่ได้คิดด้วยนะว่าพวกพม่าโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราจนเราเขาต้องการความมั่นคงอยู่แล้วเราก็แค่คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตึกไว้ให้นะที่น่านนะหรือไปที่พม่าเราจะซื้อตึกเอาไว้นะไว้เป็นชื่อพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไว้
4: คือวางแผนให้ทุกคน
0: ใช่ใช่
4: แล้วแสดงว่าคนที่ลาออกไปก็ไปช่วยเขาสตาร์ทอัพอีกใช่ไหม
0: ไม่อย่าเรียกว่าลาออกไม่มีทางที่เขาจะลาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วมันไม่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาฉะนั้นมันไม่มีการลาออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าเขาจะไปเริ่มบทใหม่หรืออะไรเขาก็จะมาบอกมาปรึกษาเท่านั้นเองไม่มีคำว่าลาออก
4: มีอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วบ้าง
0: โอ้เยอะพวกไปเปิดร้านเองอยู่กำแพงเพชรอยู่สมุทรปราการเปิดพี่ก็จัดทุกอย่างให้ไปเปิด
1: ทั้งชุดด้วย
0: ทั้งหมด
4: ทั้งชุดทั้งเงิน
0: ทั้งหมด
4: เป็นผู้ให้
1: ค่ะ
4: ยังไงฉันก็จะให
0: ้เราทำมาอย่างนั้นหลายคนแล้วเรายินดีมากที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยตัวเองเราดีใจด้วยซ้ำ
4: ครับมีอะไรที่เราคิดมาเสมอแล้วไม่เคยกล้าบอกแต่อยากจะบอกมานานละบอกตรงนี้เลยครับ
0: มันกล้าทุกอย่างนะมันบอก
5: หนูอยากจะขอบคุณมากกว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้หนูอย่างที่หนูบอกคือหนูมีทุกวันนี้เพราะว่ามีแกจริงๆคิดไว้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไม่มีแกแล้วอ่ะหนูจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่แกก็วางแผนชีวิตให้หนูหมดแล้วนะแต่หนูรับกลัวว่ากลัววันนึงถ้าเสียแกไปอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรักแกมากแกเป็นคนจุดให้หนูจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพทุกคนยกมือไหว้อะไรเงี้ยค่ะหนูถึงรักแกมากหนูถึงไม่อยากไปไหนจากแก

0: หรอบอกลูกๆเขาซ้ำวางแผนกันถ้าแม่ป่วยน่าจะปั๊มมือเลย
1: ไม่เราก็พูดเล่น
0: คิดคนแรก
1: เราก็พูดเล่น
0: จะเข็นรถเข็นคุณแม่ลงน้ำบ้างปั๊มมือบ้างเออพวกนี้วางแผนกันตลอด
2: รักแม่มาก
0: ใช่
1: เราก็พูดเล่นในวงสนทนาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนคือแม่มีลูกเยอะอะไรเงี้ยเราก็แซวๆกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะทำอะไรหนูบอกอ๋อไม่มีหรอกเพราะว่าพ่อคุณพ่อเมาคุณแม่เมาหนูก็แอบไปปั๊มแล้วว่าเนี่ยเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เล่นกันในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มี
0: มันอาจจะคิดจริงก็ได้นะอาจจะรู้นะ
2: พี่ยุ้ยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะ
3: พูดไม่ออกหนูอยากขอบคุณคุณแม่มันชีวิตหนูอ่ะมันลำบากมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนคนตายแล้ว
0: ยังอยู
3: ่คือมันเหมือนว่าเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตใหม่ลูกเราก็มีชีวิตด้วยแล้วเราไม่เคยมีความสุขแบบนี้เราไม่เคยได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเราเลยเราไม่เคยเจอหัวหน้างานบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้โอกาสแต่คุณแม่ให้โอกาสหนูมาตลอดคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นเวลามีอะไรที่แบบว่าคุณแม่ไปเที่ยวไหนคุณแม่ก็ยังนึกถึงเราซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครผมอยากขอบคุณ
0: ลูกตัวเล็กมากอันนี้ไม่ค่อยได้พูด
2: ค่ะ
0: กินกันรีดผ้า
2: ค่ะแม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกแล้วอยากจะบอกวันนี้ไหมคะ
0: เราจะบอกกับทุกๆคนเลยบอกเฉพาะเรื่องในเรื่องของแต่ละบุคคลว่าควรจะทำหน้าที่งานกะงานเนี่ยในเนื้อหาของงานมันก็เป็นลักษณะของงานอยู่แล้วแต่ว่าเธอควรลดความอ้วนนะเพราะถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่มีใครรักลูกเธอเท่าเธอถึงฉันวันนึงจะดูแลลูกเธอก็ไม่ดีเท่าเธอต้องลดความอ้วนด่าทุกวันคือเราอยากให้มองไปถึงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกว่าเธอต้องมีวินัยกับการใช้ชีวิตหน่อยนะต้องทำงานต้องใส่ใจไม่ใช่ใส่ใจแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตลอดเวลาต้องใส่ใจในงานเท่ากับโทรศัพท์มือถือบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่หวังว่าเราจะแข็งแรงแบบนี้ทั้งกายและใจแล้วก็สถานภาพชีวิตเราแบบนี้ตลอดไปเพื่อที่เราจะได้ดูแลเหมือนเดิมเราได้มีโอกาสทำเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปแค่นั้นเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เจริญเติบโตในแบบที่เขาเป็น
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้ของคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: พอได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวนี้มาก
0: ไม่ได้คิดแผนการเพิ่มขึ้นมาเนาะไม่มีแผนนะ
4: ก็มีแอบแวบว่าเราจะทำยังไงดีนะ
0: แอบล็อกตัว
4: ก็เห็นความอบอุ่นเห็นความรักถึงแม้ว่าจะมีการหยอกล้อกันหรือว่ามีการคิดแผนการงั้นสุดท้ายแล้วหวั่นว่ามันอยู่ภายใต้ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้หวั่นเชื่อมั่นในครอบครัวที่3เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เวลาเราตกงานหรือเราแย่เนี่ยสิ่งคนที่กลับมาช่วยกับเป็นเพื่อนที่เคยออกไปเป็นพี่น้องที่เคยทำงานร่วมกันแล้วก็หยิบยื่นงานมาให้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันคือครอบครัวที่3ของเราที่จะคอยช่วยกันประคับประคองกันไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวมันไปมันมีอยู่แล้วมันก็จะไปกันเรื่อยๆโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะธุรกิจมันมาหรือแม้จะเปลี่ยนแตกลายไปธุรกิจครอบครัวมันก็ยังอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันอยู่แต่ธุรกิจมันล้มสุดท้ายพอมันมีโอกาสที่จะมาใหม่ครอบครัวมันกลับมาอยู่กันได้แล้วมันมาช่วยกันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีครอบครัวเลยสุดท้ายเราอยากจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมาเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวและยังรักกันอยู่แล้วทุกคนแข็งแรงอย่างที่พี่รักทำให้พนักงานทุกคนแข็งแรงทุกคนมีทักษะทุกคนมีความสามารถมันเป็นประสบการณ์ที่วันมาฟังในวันนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขแม้ว่า วิกฤตมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอบคุณค่ะ
2: คุณอู๊ดนะคะ
5: ครับพี่รักคือตัวอย่างของผู้ประกอบการของนักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะให้มองเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเพณีไทยเรายังมีอยู่ผมว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ครับและผมมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าความสามัคคีความรักความสามัคคีอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆขยายไปจนเป็นประเทศไทยผมคิดว่าถ้าคนทุกคนคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าอยู่มากครับขอบคุณครับพี่รัก
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะคะคุณอู๊ดและน้องผักหวานค่ะและต้องขอบคุณทบตัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแคนนอนขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: นึกว่าความรักที่รักเขามีให้กับลูกๆมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชอบตอนที่เขาพูดว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินเขาให้ใจก่อนให้ความเป็นห่วงดูแลมันก็เลยส่งผลให้เขาได้รับความรักดีๆแล้วก็มีคนที่รักเขาเสมือนแม่หรือเผลอๆมากกว่าแม่ของตัวเองมาอยู่รอบๆตัวเขา
2: ตอนที่อ่านบทนะคะยังนึกไม่ออกว่าภาพของคุณรักจะเป็นยังไงภาพของลูกน้องแกบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแต่วันนี้จากการสัมภาษณ์นะคะมันชัดเจนไปหมดเลยแววตาของแคนนอนแววตาของพี่ยุ้ยเวลาที่เล่าถึงคุณแม่รู้เลยค่ะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วมันอบอุ่นจริงๆกับการให้ของคุณแม่
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต้โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: อะไรบันดาลใจใช่ใช่ใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้โหเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้องทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออมัวพูดอย่างทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยเพราะเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้
0: น
2: ี
0: ่หมุนเลย
3: หมุน
0: เลยตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: เลยอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออมันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก700-800 บาท
0: ว้า
2: จริง

0: แบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ได
0: ้ครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนกันนะ
2: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายหลายแบบหลายสไตล์มากมาก
0: เลยค่ะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
2: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
1: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
1: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่มีหมด
2: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
1: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
1: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
1: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
1: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
1: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
1: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1 1
1: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
1: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือเหล็กแท่งที่ไปตามมา
1: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
1: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
1: มีสำเร็จหมดเลย
0: แ
1: ต
0: ่ว่า
1: ร้านก่อสร้าง
2: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
1: ู
2: ก
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
1: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
1: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้อง
0: จ้
1: าง
0: ไ
2: ปไหนอ่ะเห็นเครื่องมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
1: ครับ
0: เป็นเหล็กเส้นที่ไปม้วน
1: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: คือไง
1: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้น
0: ครับ
1: อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
1: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
0: เหล็กเส้นอะนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัว
0: ไม่บ
1: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
1: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือสมมุติเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: โอเค
1: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
1: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมด
0: าน
1: ะครับความสูง
0: เป็นสตู
2: เตี้ยหน่อย
1: สตูเตี้ยหน่อย
0: เตี้ยหน่อย
1: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้น
2: แล้ว
1: ขึ้นได้
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะครับคนนี้ อันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เราเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณก็ให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้ไม่อัด10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่คร
0: ับถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ประมาณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงหนักข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: อยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งแบบแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบ
2: แล้
0: วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เค้กเลยน้องเป
0: ้คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: เยิ้มเออแบบนี้เลยคร
2: ับ ประมาณน
0: ี้
2: โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ครบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋ออันนี้ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
1: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ยิง

0: ให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับจีบมันไม่ได้มันจะ
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงนี่เนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไม่หมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไอ้ต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่น
0: อ
1: นนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่
0: อ
1: ยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อครับพ
1: ี่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตรงนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
2: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะแล้วก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดต
0: ัวแล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ไปแล้วอันนี้คือเกาะแบบทะลุ
3: ครับผม
0: เนี่ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: รถอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดากับโหมดจอกกระแทกไว้จอกปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน
2: อัน
0: นี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
0: นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนเนี้ยแล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเผ็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเผ็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นลายก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: ี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนั้นเท่าไหร่เนี่ย
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุน
0: เท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูฟมันคือมูฟอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากเลยครับวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจ

0: กันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: ที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไม่ได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าฮื้อหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับค่ะ และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่

0: รครับ
1: ซอยมังกร
0: ปัจจัยซอยมังกร
1: ร้านปัจจัยซอยมังกร
2: ชื่ออะไรครับ
0: ประทีปครับ
1: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
0: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
1: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
0: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: ใช้มานานยัง
0: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
1: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
0: ครับผม
1: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
3: ้
1: ว
3: โอเค
1: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
3: ้ครับนี่ครับ
1: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
3: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: ต้องอยู่รอด
3: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
1: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
3: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
1: ครับ
3: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
1: ครับ
3: นี่คือยอดขายต่อเดือน
1: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
3: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
1: ้
3: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
3: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
1: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
3: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
3: โอเคครับผม
1: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
4: เข้าไปเลย
1: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
5: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
5: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
5: ก็จะมี

0: กลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
0: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
2: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
2: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
1: มัน
2: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
0: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
0: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
0: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: อันดับแรกจริงๆแล้วอะเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหม
1: ายถึง
0: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้เนี้ยค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้เนี้ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ทุกต้อง
0: นะครับแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: ค่ะเยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของ
2: เรา
0: ไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซมตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีและได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือน

0: ิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองที่เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม่
1: ที่นั่นมีอะไรบ้างมี

เป็นแบบอายุ40-50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô ta mà học ngồi lái mọi người cái đấy lái quá được cái đấy tôi nhây cái khó khăn đó. Con thưa mình cũng để phô để kim con thưa cũng phô để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยติดตึกเป็นตึกไปยังได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังในตาเรียนจึงเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยคนละมาจากคนช็อตหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาลายตลอดคู่มือมีที่มีอุปกรณ์ลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้ห้ากับบ่ได้บางมือไปห้ากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลยนะ

0: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
1: ตอนอายุน่าอยู่ตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำคองน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
2: มีบางเลยบ่ค่อยมีรถมึงมาต่างกูเลยกูไปด่าทางจ้าเด้อเออมาเดินน่ะปุ้นมึงก็เอานี่ลงกูรับไปเลย
3: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
2: เอาอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะมันก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
0: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสบ่แล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
4: พอแล้ว
1: ยุบานนี่ฮะพ่อแม่ด่าวิวายหายวิวายยังก็ตามแต่คนดอกไฮดี้นะเขาก็ไปซื้อบ้านเขาก็ได้เศร้านะมันจะพี่น้องย่างไม่พี่น้องเอื่อนคิดอย่างย่างตามสบายแต่ว่าเมื่อคนกับว่ามวนลุงเถียบมวน
5: ลูกพ้องไหนยังหวานโอ้ยลูกพ้องไหนแรงมาเลยเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนยังเกินยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีนั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วหมดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเสียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสิพื้นสิพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปนี่คืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอควบพัฒนาควบเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนะมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาเอาสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่มันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่ 9 มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะScience Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้าๆนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึก อยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็นเทคนิคอลเทอมเขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโรงกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสต์มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ทุ่งล่างเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสต์เชิญไหมครับ
3: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถไม่จะไปวิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยล์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยล์คราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHT นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคลายเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวก็อย่างเช่นเอาไปเตรียม เป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
3: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
2: หรือ3ตัว
3: ครับ
2: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
1: อ๋อไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
4: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะฮะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกัมมันถันหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
2: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็น

0: กี่ยวกับ Catalytic Cracker DCC Unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเขากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาเนปธาเนปธานี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะC1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2 หลังจากนั้นพอกั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPGการกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับกั่นลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั่นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาวิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆนะครับเรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดูนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาตอยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลีก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัว byproduct ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพ็อปพิลีนพ็อปพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพ็อปพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพ็อปพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตรงนั้นแหละพอลิพัพพลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไนโตรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC ยูนิตก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับประเด็นนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
0: เพราะตัดมันอัตโนมัติ
1: อัตโนมัติครับ
0: ต้องมียามากด
1: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อยฮะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
0: แล้วก็มีแสงแดง
1: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมเพราะจริงทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้มันก็ไม่เผาต
2: ่
1: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
0: จะต้องเผาทิ้ง
1: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู่
0: เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
1: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี
0: ้อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนอ็อกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนอ็อกไซด์
0: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
1: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจอร์ของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมย์ที่ไม่ได้เป็นรถเมย์เขาเรียกแอร
2: ์
1: นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
0: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็

0: การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางสังคมทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่ามีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิตติกรก่อนก็ได้ครับ
1: ผมเชื่อ impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุม economics หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเป็นแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพอพเพลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแครกครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพอพเพลีนสายเชนที่2ที่มาจากพอพเพลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพอพเพลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพอพเพลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
0: เราจะ
1: มีการกระทบแน่นอนก็คือว่าพรอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
0: หรือราคาก็สูงขึ้น
1: ใช่ครับพอนำเข้าพรอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพรอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพรอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพรอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
0: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
1: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ 200,000 ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BSC เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BSC พอนำเข้าปุ๊บไพรซ์สินราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
0: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
1: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
0: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
1: อาจารย์เหมือนอาจารย์เผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไประยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
0: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากงหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
0: หรือการขมเหลาหรืออะไร
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากาก ปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
0: เอาพัชนาอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได
0: ้เอาพัชนาชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะนั้นโมเลกุล
0: ชุบน้ำแหละจานชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิด
0: เพราะนั้นก็ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
0: มีตุกกรอง
2: มีตุกกรองอย่าง
0: มีตุกกรอง
2: ครับ

0: ก็ใช้ได้ไม่ใช่เชลโลที
1: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าก็ไปดูแล
2: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
3: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเองเนี่ยมันก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพรอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
0: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
4: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไม่ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมา
0: ในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
4: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอะแบบบุ้มไป
0: เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
4: หวาดกลัวสองไม่แน่ใจว่า

0: ชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
0: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาบตาพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกเซิร์กอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPC ไม่ได้มีแต่ IRPC นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบกเนี่ยอูเบกกรุ๊ปเครืออูเบกกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบนึงอีกอย่างนึงก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
2: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นมันมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากIRPCมากๆนะการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเลยนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้เป็นจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออก านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุม
1: ไม่ให้มัน
0: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่นตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุ้มเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนๆลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: เป็นประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
0: ที่จะจัดการได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันมีการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมว่าเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
4: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับ การรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะไซส์คาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงงานน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling S E E D L

0: ING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอะไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่ต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
1: แน่นอนครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณลักษ์หรือภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแคนนอนกับพี่ยุ้ยมาอยู่กับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
2: ของนอนนี่ทำงานเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายชุดเจ้าสาวดูแลลูกค้าเจอคุณแม่เมื่อปี2552ค่ะมาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านตอนนั้นแกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
0: ค่ะพี่ยุ้ยล่ะคะ
3: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
0: ่ค่ะ
3: ก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
0: 5ปี
3: ค่ะ
0: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
2: 12ปี
1: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
1: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหลือให้ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
4: ไม่เลือก
1: นั่นน่ะสิ
4: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นนี่แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาก็บอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพเราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวไงแล้วนั้นก็ยาว
2: ยาว
4: ส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีนแล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วก็บอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กเด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเดี๋ยวกลับไปโทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็เอาลูกมาอยู่ทำงานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
0: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
2: โอ้ไม่เลย
3: เหมือนคุณแม่คุณลูก
2: ที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัวแกจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานอะไม่หนูอะบางทีก็เข้าทำงาน10โมงครึ่งบางทีก็11โมงเนี่ยมาทำงาน
0: แล้วคุณแม่ยอมเหรอคะ
2: ต้องยอมสิ
0: คะต้องยอม
1: อะไรต้องยอมฮะ
2: ลูกสาว
0: ลูกสาว
4: คือฉันควรตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
2: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นแต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
4: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
0: ค่ะ
4: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
1: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10โมงครึ่ง11โมงก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
2: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิต อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
1: คุณยุ้ยแหละครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
3: คือจริงๆอ่ะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่ครับบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
5: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธัมโมสังโฆเอาพาพาดไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
6: พาพาดไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้องอยู่เลยนะคะเอาพาพาดไหลแบบเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าสาวแล้วค่ะมันเป็นแม่ชีช้าๆเลยพูโทพูโทเลยเจ๊แคนอมาใช่ไหมใช่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหมาไม่เห็นนะยังไม่กล้าแตะตัวเจ้าสาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผัวเห็นนี่ไม่กล้าคือเตียนแน่ๆเลยค่ะมีตับหู
5: อู้กับคนแบบมีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกา
6: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูล่ะเนี่ยโหรู้จักไหมคะโลไลโพแดค่ะ
5: ค่ะโลไลโพแดโลไลโพแดโลไลโพแด
6: หนูจังสองภาษาจิกกันอยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลงหรอกวิ่ง
5: จมแต่กระเทยชั้นนี้แหละกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
6: นี่ไงส้มตำพริกสิบแม่ง
5: โซตาโซตาอุ้ยหล่ำแต่หล่ำว่าน
6: ี่มันโซตาหรือมันตาพี่เนี่ยฮะแดงขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
5: ฉันกินก็ได
6: ้นี่แหละค่ะ
3: กีกี
6: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
7: สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้า
6: แม่ค่ะส้มตำพี่ข้าร้านแม่เลยค่ะ
7: ส้มตำ
6: คุณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณให้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ
7: อ่ะเดี๋ยวมันมีส้มตำมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิแยกทำไมล่ะ
6: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
7: มันถึงจะแซ่บมาน
6: ี่แหละกีได้แค่คานเดียวน้ำตาไหลแล้ว
7: แม่แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่ให้จัดหุ่น
5: อ
7: ่ะ
5: เดี๋ยวดูค่ะเอาไปก่อนค่ะ
6: ส้มตาหล่อค่ะแม่
7: เดี๋ยวพี่ดูแม่อยากดูชุดนะ
6: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะไม่กีหวะก็กีคาก็ได้ไม่ต้องเดือดสาดาแพ้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะ
7: กินต่อก็ได้เน
6: า
7: ะ
6: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็

0: ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
1: เดี๋ยวนะ
2: ค่ะ
1: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
0: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
1: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอเดี๋ยวเธอนะ
2: พุทโธธัมโมสังโฆเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
3: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเกิน
1: พอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะ
2: แม่ก็ได
1: ้ดูสิทำอะไรกันยุ่งนี่อะไรเนี่ยนี่มา
0: เห็นไหมคะแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่แหละค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
1: โอ้ลูกค้าเข้าร้านอ่ะเคไปต้อนรับหน่อยไป
4: อ่ะได้ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโสใจแบะไหนบอกเคได้เลยนะคะอยากได้แบะฟู่ๆหรือว่าเลี่ยนๆก็บอกเคได้ค่ะเคจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบะเกาะโอหรือว่าเป็นแบะสายเดียวบอกเคได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบะไหนคะ
5: Excuse me Can you speak Thai
6: Yes พูดได้ค่ะเป็นคนไทยค่ะ
5: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
6: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
5: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
7: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
5: แม่ก็ซอฟๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
6: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
5: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
8: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ฮิตกันหน่ำเลย
4: คุณแม่คะขอโทษนะคะที่ทาให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
5: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมากคนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งอยู่ดีจริงไหมความสุขของลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
4: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
5: ทำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จก่อนค่ะ
4: โอเค
5: ไปเลยนะ
9: สวยครับผม
5: ไม่สวยไม่ฉันสวยที่สุด
4: คุณแม่ใจดีมากเลยค่ะคุณแม่ที่สุดเลย
0: และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ

0: ยากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้ก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอมแพ้คนดีจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเรามันต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามาน่ะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
0: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
1: ถูก
0: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้
2: อง
0: เพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
1: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหากเวลาเขาบอกว่าเออเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นอะน่าทำงานให้มากกว่า
3: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่
1: ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
3: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเออเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
4: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาเขาคือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
3: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
4: เครื่องผลิตออกซิเจนให้
3: ออกซิเจนให
4: ้ครับพอบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
3: ไม่ได้คิด
4: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
3: แต่ทุกวันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอันนี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
2: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม
1: ่ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือมันเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทำธุรกิจด้วยซ้ำเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องเขาบอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลำบากนี่เราเคยลำบากมาก่อนไม่ได้ลำบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชันที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราก็ควรจะทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากครับเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองอ่ะบางทีไม่มีตังค์ก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
0: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
1: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
2: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
3: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรให้ฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากเราจริงๆ
4: เพราะว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นบทพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได้มันเป็นความรู้สึกว่ามันครอบครัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานน่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำตู้แว่งล่าง
4: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอ่ะ มันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกันเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกไหมถ้าไม่จะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
1: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
3: ให้เยอะมากค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าวางทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
2: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
1: ไม่มี
3: ไม่มีนะคะ
4: ไม่
3: ที่ร้านไม่มีที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมด
1: ไม่มี
3: สิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่มีวันไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาต่างประเทศพาหนูไปดูประกวด

0: เวทีระดับโลกหนูรู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกับคุณแม่กับคุณพ
1: ่อหนูฟินมาก
0: ฟินมากนั่งเบสิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป1,000ก็กลับมา1,000แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งบิสเนสคลาสเราก็นั่งบิสเนสคลาสด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆเวลาเขาขาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียมไง
1: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทยทั้งโลกเลยเจอกับสถานการณ์โควิด-19แล้วบ้านเราเองก็มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าบรรยากาศวันนั้นตอนที่รัฐบาลประกาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: สนุกมาก
1: สนุกเหรอ
2: พวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
1: อ๋อดีใจที่ได้ปิดร้าน
3: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว้ยอย่างงี
2: ้20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบ
1: อ๋อเดินแคทวอล์กในร้าน
2: เก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะ
1: โ
2: ห500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ
0: ่
2: ะ
0: หุ่น
2: สนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันจะมานานแค่ไหนคิดแค่ว่าทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
1: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
2: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
1: ก็จะเปิดได้
2: ใช่
1: แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
2: 1เดือนผ่านไป
3: 1เดือนแรกคือเรียกว่า
2: 1เดือนก่อน
3: แฮปปี้อยู่มีความสุข
2: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
3: ่
2: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังกินได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวก็จะเริ่มรู้ว่าดูเวลากันแล้วไอ้พวกที่พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไงลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งที่กินเงินเดือนประจำกับอีกส่วนหนึ่งที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้นเรียกว่าทีมช่างอ
3: ัน
2: นั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเขาจะเอางานที่ไหนเพราะเขาไม่มีงาน
3: เพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
2: ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือนแรกงานค้างยังทำได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทำยังไงให้เขามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเขาต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเขายังไม่ได้คิดหน้ากากผ้าแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรทางของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทำหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทำแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เขาอะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เขาเย็บกันอย่างเดียวแล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลยขอมา
3: ไม่ได้ขายด้วย
2: ไม่ขายไม่ขายแจกไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
3: แต่พี่คือจ่ายเงินให
2: ้
3: พนักงานที่รับเป็นรายชิ้น
0: ใช
2: ่
3: ได้มีรายได้
2: ใช่
3: ก็เงินเราอีก
2: ใช่ใช่
3: โอเคแล้วก
2: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุข
1: ค่ะ
2: แล้วก็จ่ายไปแต่เราก็แต่สำหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
3: เราได้ช่วยคน
2: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้2เด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
1: ได้ช่างเย็บ
2: คือช่าง
3: ก็เรียกว่าได้ป๊อก9 2เด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นรายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
2: ใช่ๆพอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสำหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนอ่ะทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่ง

0: แล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
1: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้รายรับเป็นศูนย
0: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบสิก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออกตลอดเวลาไม่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนน่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที
1: ่คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
0: กว่าที่เราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกในครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลย มันทำอย่างนั้นคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอ่ะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอ่ะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
2: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
0: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คำมั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกร่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
3: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
4: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
3: โควิดก็ได้ครบค
4: ่
3: ะ
4: ได้ครบ
1: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได
0: ้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุท่วมหัวก็ผ่านได้ก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอามาทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำมาชุบแป้งทอดมากำมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
4: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้มขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
0: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
4: ทำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะได้มีแรง
0: ก็กินมันทุกกินมันทุกฤดูขายได้ไม่ได้ก็กินตลอด
1: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้สองท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤตก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอาทิตยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงานบริษัทแต่ตัดสินใจที่จะearly retireออกมาในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด19สวัสดีค่ะค่ะถามคุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
5: ยินดีครับ
1: ค่ะคุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
5: ุ
1: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
5: ครับ
1: ค่ะโควิด19ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบคุณแม่ด้วย
5: มันยังมีคนอย่างพี่รักอยู่เหรอครับ ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้ว ความเห็นแก่ตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
1: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
5: ์
1: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ

0: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
1: ถามน้องผักหวานนะคะผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
2: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องก็จำเป็นต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่ลาออกมา
2: พูดไงดีมีความสุข
3: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ
2: มีความสุข
3: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยแล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการพอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
4: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรละเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
5: ช่วงวิกฤตโควิด-19 ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งและกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้าจ้า
6: มีอะไรกินบ้างจ้ะวันนี
5: ้นี่ค่ะแกงส้มชะอมไข
7: ่เชิญเลยค่ะ
5: แล้วนี่ก็
7: อันนี้ล่ะค่ะคุณแม่ค่ะคือแกอู้กะค่ะเป็นอาหารของบ้านเคเอค่ะ
8: พุทโธธรรมโมสังโฆแกงอู้ไก่International มากค่ะ
7: ใช่ค่ะก็ดูหน้าโคทาด้วยสิคะอีเตอร์ซะขนาดเนี้ยแกอู้ไก่ก็ต้องลำลำนะคะ
6: อะไรบอกว่าหล่อนเนี่ยเอาเป็นว่าขอบคุณนะเคที่ช่วยแม่ประหยัดเนี่ย
7: ค่ะคุณแม่แต่เอาจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่มีงานแบบเนี้ยคุณแม่ล้มเงินเดือนพราโลหนอกก็ได้นะ
8: เหมือนแต่แท้กะนอนจนหมอนแตกหมดละบ่ได้สร้างงานสร้างการอีหยังเลยกะเจ้า
6: เค
7: จ้า
6: ถ้าแม่ลดเงินเดือนเคเธอจะเอาเงินที่ไหนกลับไปส่งที่บ้านแล้วยุ้ยล่ะจะเอาเงินที่ไหนไว้รักษาลูกแม่ลดเงินแคนนอนคนเดียวก็พอ
8: น่าเจอที่ไหนแปลงเพศพุทโธธรรมโมสังโฆ
6: อ้อยอ้อยอ้อยแม่หยอกเล่น
8: ว่าละได้แปลงจริงๆด้วย
6: นี่ที่พวกเรายังพออยู่กันได้อ่ะก็เป็นเพราะเงินเก็บของร้านที่มาจากการทำงานของพวกเรานะจะทิ้งกันได้ยังไง
5: คุณแม่คะแล้วอย่างหน้ากากผ้านี่ล่ะคะแล้วเราจะได้อะไรได้มาจากไหนล่ะคุณแม่ก็ทำแจกเยอะขนาดนี้อ่ะ
6: ก็จริงยุ้ยว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาหรอกแต่แม่คิดถึงช่างตัดเย็บเขารับงานเป็นรายชิ้นไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเหมือนกับพวกเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะขาดรายได้ไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งร้านกลับมาเปิดได้แต่พวกเขาอดตายไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงทำกันยังไงต่อจริงไหม
7: น่านะสิน
6: ึกได้เลยขอโทรหาช่างแป๊บหนึ่งละกันฮัลโหล
9: สวัสดีค่ะช่างมิก
3: มาอีกแล้วฮัลโหลครับผมช่างมิกครับ
9: โอ้โหครับผมได้หรอแอปสแมนเชียวนี่แม่เองค่ะปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลย
3: ตายคุณแม่โทรมาก็ไม่บอกเลยคุณแม่คิดถึงแม่มาก
9: คิดถึงเหมือนกันนี่แล้วงานที่มาเนี่ยดีมากเลยนะเนียนกริบทุกชิ้นเลย

0: คือสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ได้พยายามโอบอุ้มพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วก็ได้ต่อสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเมื่อต่อสู้แล้วร้านเวดดิ้งของเราจะต้องชนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแหมสโลแกนการเมืองก็มาเลยและนี่แหละค่ะการโอบอุ้มแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำให้โอบอุ้มใจของพวกเราไว้ได้อย่างแท้จริง
1: สู้ๆนะช่างนิก
2: ขอบคุณค่ะคุณแม
1: ่แค่นี้นะวันนี
2: ้
1: สวัสดีค่ะ
3: แหมคุณแม่ก็เปย์ซะแบบเนี้ยแขกเขาจะทีคุณแม่โลลาน
1: ี่ธุรกิจน่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่น่ะก็ช่างมันอะไรแต่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนี
4: ่อู้เขาว่าครอบครัวนี่นึกถึงรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูรายการนี้เขาดีคุณแม
1: ่
4: เนื้อหาเลิศดูประจำชอบ
3: คุณแม่ค่ะคุณแม่
4: เดี๋ยวคุณแม่ขาเรื่องไลฟ์สดเนี่ยเอายังไงดีคะคือให้พวกเราสองคนเนี่ยลองไลฟ์ดูไหมคะ
3: ใช่ใช่คุณแม
1: ่ไลฟ์สดเหร
3: อ
1: โอ้ยแม่ว่ามันยากนะชุดแต่งงานพวกนี้มันต้องลองต้องแก้จะไลฟ์สดให้คนดูให้เขาซื้อเลยเนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กหรอกมั้ง
3: โอ้คุณแม่เอาจริงๆไม่โลก็ไม่รู้นะคะน้ำจะไหลไฟจะดับลูกจะออกโคจะแต่งงานกันโบราณเขาว่าห้ามไม่ได้ใช่ไหมยังไงโคมันจะแต่มันก็ต้องแต่แล้วก็ต้องหาชุดสวยๆเหมือนลาลาอยู่ดี
1: นี่นี่นี่พาสิทธิ์บ้านหล่อนเหรอยะ
3: ใช่
4: โอ้ยแม่จะแต่กาคุณแม่ขาชุดร้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีชุดหลายชุดมีไซส์หลายไซส์แล้วก็มีหุ่นด้วยเอาอย่างนี้ไหมคะคุณแม่เราเอาชุดของเรามาเทียบกับหุ่นมาเทียบกับเราแล้วก็ไลฟ์สดขายเผื่อจะมีคน CM CF C อง CF อะไรอย่างนี้นะแม่นะขอทำนะคะ
1: อยากทำก็ลองทำนี่แต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยอย่ามาหาว่าแม่ไม่บอกไม่เตือนนะ
3: เจ๊
4: กันน้องได้รอก็ดีใจมาก
3: มาเลยค่ะจะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวหนูอะเอเอาล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะในที่สุดนั่งสองภาษาไลฟ์ขายชุดแต่งงานได้วิกละเป็นหมื่นบาทเลยนะโอ้วิกละเป็นหมื่นบาทความสุขความสำเร็จทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนเป็นผู้นำมันเริ่มต้นง่ายๆคือทำที่ทำงานให้เป็นครอบครัวและความเป็นครอบครัวนั่นแหละที่ทำให้ใจพวกเราไม่มีวันที่จะปล่อยมือไปจากกัน
5: จากละครนะว่าร้านจะต้องปิดไปเพราะว่าโควิด-19แต่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันยังเป็นบรรยากาศแบบที่เห็นแล้วก็มีการไลฟ
4: ์ขอดูตอนไลฟ์หน่อย
5: อยากเห็นลีลาของแม
4: ่ไม่ปกติเลยบ้านหรอที่จะไปเต้นแรงเต้นกายยังไงก็คือขายปกติ
5: อันไหนทดลอง
4: ทดลองก็วันอันนี้นะอันนี้ชุดที่ถูกที่สุดนะปกติเราขายอยู่ที่ร้านเนี่ย 1,200
6: ไม่ใช่เริ่มแรกคุณแม่ต้องแจกหน้ากากก่อน
4: เอาหรอ
6: คุณแม่จะแจกหน้ากากฟรีก่อน
4: ใคร
6: อยากได
4: ้บอกเขา
6: ว่าใครอยากได้หน้ากากอ
4: ันนี้นะหน้ากากนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคุณภาพเป็นแบบไหนมันเป็นผ้า 100% จากศูนย์ศิลปาชีพที่ดีที่สุดเราทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแจกฟรีเราแจกไปแล้วกี่หน่วยงานขอส่งมาได้เลย
7: และหลังจากนั้นพอเริ่มขายเสื้อ
4: แล้วเราก็เริ่มขายจากชุดราคาถูก 1,200 แล้วบอกว่าเนี่ยปกตินี้จะอกเท่านี้เอวเท่านี้ราคา 1,200วันนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา800รวมส่ง
6: แก้ไซส์ให้ฟรี
5: ไลฟ์อยู่นานไหมคะ
4: ไลฟ์จนรัฐบาลบอกว่าจะเปิดวันปิดร้านก็ดีใจมากนะพอรัฐบาลบอกให้เปิดก็ดีใจมากเหมือนกัน พอเขาบอกจะเปิดเราก็เลยบอกว่าเราจะไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
7: แล้วอย่างคุณแม่ไม่เคยคิดจะไล่คนออกแล้วลูกๆล่ะครับเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมว่าอุ๊ยตายแม่ลำบากแม่จะหยุดเงินเดือนเราไหม

0: เคยมีคิดกันบ้างไหม
1: หนูจำประโยคแกว่าต่อให้ร้านปิดอะค่ะแกก็จะไม่ทิ้งเรา
0: แ
1: กจะให้เงินเราตลอดจนแกจนกว่าแกจะไม่
2: ม
1: ีประโยคนี้หนูจำได้ขึ้นใจเลย
2: คุณแม่เคยมีสักแวบหนึ่งนะที่คิดถึงตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดไหลออกทุกเดือนทุกเดือนเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่นานแค่ไหน
3: คือการจ่ายเงินที่เสียไปมันเกิดจากระบบการทำงานธุรกิจไม่ได้เกิดจากคนพวกนี้นะจริงๆพี่จะบอกว่า2คนนี่คือตัวอย่างประมาณสัก1ใน100ที่พี่มีอยู่นะคนแบบนี้พี่มีเยอะมากนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้ว่าจะเอาใครออกมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคิดวิธีทำธุรกิจอ่ะ
0: พี่กำลังบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะคนเหล่านี้
3: ใช่
0: เราแก้ตรงอื่นก่อนได้เช่นเอาของมาลดราคาขายเพื่อให้ระบบมันรันไปเรื่อยแสดงว่าลูกๆคือแหล่งสุดท้ายที่จะมาคิดเลยทั้งที่ไม่อยากไม่มีคำว่าตัดแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาคิดเช่นอาจจะแบบถ้าวันนึงที่เงินหมดแล้ว
3: อ
0: าจจะมาคุยว่าเฮ้ยเหลือแค่นี้จะส่งได้อีก2เดือน
3: ไม่ฉันไม่ส่งพวกเธอต้องออกไปช่วยฉันหาเราต้องช่วยกัน
0: ก็ให้แนวคิดใหม่อีก
3: ก็เราก็แบบคือฉันไม่สามารถที่จะนั่นแล้วทีนี้แทนที่เราจะออกไปทำขาเดียวก็พวกเธอออกไปฉันทำแบบนี้อย่างเงี้ยอ้าวก็เป็นลูกในบ้าน
1: บุญแม่เยอะค่ะเงินไม่มีวันหมด
0: มันเป็นmindsetที่ดีมากจริงๆ
2: ค่ะ
3: ไม่งั้นคนจีนสมัยก่อนจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมสมัยนี้เขาบอกว่าเป็นภาระสมัยก่อนเขามีไว้ช่วยงาน
2: แสดงว่าแม่ต้องเป็นคนที่ประเมินแล้วว่าแม่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่ถูกต้องทั้งสติปัญญาและร่างกายและประสบการณ์ชีวิต
0: งั้นผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับมันเพราะว่าเรามีเงินหรือเปล่าเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ดูแลคนได้ขนาดนี
3: ้ณปัจจุบันในช่วงเหตุการณ์โควิดเงินมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ไปได้แต่สิ่งที่พี่เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเงินแล้วเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ไม่มีเงินแล้วแล้วโควิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเดียวในชีวิตที่เราพิสูจน์กับลูกๆที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันมาหลายสถานการณ์แล้วไม่ใช่แล้วเงินไม่ใช่ตัวพิสูจน์ด้วยมันคือความรักความเอื้ออารีของเราที่มีต่อลูกๆต่างหากฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าเรามีเงินเราถึงทำแบบนี้เพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เรายังไม่มีเงิน
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะหลังจากที่ได้ฟังแล้วน้องผักหวานก่อนเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนถ้าอยู่กับคุณแม่แล้วแม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่เคยที่จะตัดคนอื่นออกแต่ว่าต้องการรักษาคนผักหวานจะยังไงคะ
4: ความรู้สึกเวลาเราเกิดวิกฤตหรือว่าเวลาเรารู้สึกเราท้อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาปกป้องเรามีคนมาซัพพอร์ตเราหรือว่ามีคนที่เข้ามาปลอบจนเรามันโคตรดีใจเนาะถ้าเราเป็นพี่แคนนอนหรือเป็นพี่ยูวิงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราภูมิใจมากแล้วเราจะรักพี่รักมากเราจะรักครอบครัวของเรามากเพราะเรารู้ว่ามันมีปัญหาไม่มีใครทิ้งเราเลยอ่ะแล้วพร้อมที่จะสู้ไปกับเราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรที่ก็ปัญหาของคุณต้องจัดการเองไม่ใช่ปัญหาของเราหรือเปล่างั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบขอบคุณพี่รักที่ดูแลทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทั้งร้อยหรือว่าแม้แต่ช่างตัดเย็บที่พี่รักไปดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพอวันได้ฟังแล้ววันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าธุรกิจมันจะต้องใช้ใจบริหารด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ใช้เงินอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่รักมีความคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกองค์กรมีความคิดประมาณนี้ก็คือว่าแม้อาจจะไม่ได้เท่ากับพี่รักหรอกแต่ว่าใช้ใจในการบริหารช่วยกันประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตมันว่าเป็นสิ่งที่ดี
5: ผมว่าเราไม่ได้ขาดหน้ากากนะผมว่าประเทศไทยขาดกำลังใจซึ่งผมก็ประสบปัญหาลักษณะคล้ายๆพี่รักเหมือนกันคือปัญหาว่าต้องใช้เงินในการให้พนักงานของเราผมก็เจอก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันช่างเย็บผมก็มี22คนผมก็เลยมองว่าผมทำหน้ากากแจกจะดีไหมผมก็เลยช่วงนั้นผมก็เลยแล้วก็ที่สำคัญทำหน้ากากแจกเนี่ยพนักงานของเราจะได้มีรายได้22คนนี้จะทำหน้ากากแจกโรงพยาบาล เติมกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศประมาณนี้ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณอู๊ดขอบคุณน้องผักหวานนะคะ
0: ถามหน่อยได้ไหมครับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นแม่เป็นลูกกันเคยมีลูกคนไหนแบบขอออกไปทำธุรกิจเองหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: มี
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงที่เวลาลูกมาขอออกไปทำธุรกิจเอง
3: เอาจะรู้สึกอะไรล่ะก็ต้องรู้สึกดีใจสิ
0: เขาจะยืนด้วยตัวเขาเองได้แล้ว
3: ใช่เราต้องซัพพอร์ตสนับสนุนจริงๆแล้วพี่วางไว้สำหรับคนที่ไม่ได้คิดด้วยนะว่าพวกพม่าโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราจนเราเขาต้องการความมั่นคงอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: เราก็แค่คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตึกไว้ให้นะที่น่านนะหรือไปที่พม่าเราจะซื้อตึกเอาไว้นะไว้เป็นชื่อพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไว
0: ้คือวางแผนให้ทุกคน
3: ใช่ใช่
0: แล้วแสดงว่าคนที่ลาออกไปก็ไปช่วยเขาสตาร์ทอัพอีกใช่ไหม
3: ไม่อย่าเรียกว่าลาออกไม่มีทางที่เขาจะลาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วมันไม่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาฉะนั้นมันไม่มีการลาออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าเขาจะไปเริ่มบทใหม่หรืออะไรเขาก็จะมาบอกมาปรึกษาเท่านั้นเองไม่มีคำว่าลาออก
0: มียกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วบ้าง
3: โอ้เยอะพวกไปเปิดร้านเองอยู่กำแพงเพชรอยู่สมุทรปราการเปิดพี่ก็จัดทุกอย่างให้ไปเปิด
2: ทั้งชุดด้วย
3: ทั้งหมด
0: ทั้งชุดทั้งเงิน
3: ทั้งหมด
0: เป็นผู้ให
2: ้ค่ะ
0: ยังไงฉันก็จะให้
3: เราทำมาอย่างนั้นหลายคนแล้วเรายินดีมากที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยตัวเองเราดีใจด้วยซ้ำ
0: ครับมีอะไรที่เราคิดมาเสมอแล้วไม่เคยกล้าบอกแต่อยากจะบอกมานานละบอกตรงนี้เลยครับ
3: มันกล้าทุกอย่างนะมันบอก
1: หนูอยากจะขอบคุณมากกว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้หนูอย่างที่หนูบอกคือหนูมีทุกวันนี้เพราะว่ามีแกจริงๆคิดไว้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไม่มีแกแล้วหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยแต่แกก็วางแผนชีวิตให้หนูหมดแล้วนะแต่หนูรับกลัววันนึงถ้าเสียแกไปอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรักแกมากแกเป็นคนจุดให้หนูจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพทุกคนยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูถึงรักแกมากหนูถึงไม่อยากไปไหนจากแก
3: หรอพวกลูกๆเขาชอบวางแผนกันถ้าแม่ป่วยจะปั๊มมือเลย
1: ไม่เราก็พูดเล่น
3: คิดคนแรก
1: เราก็พูดเล่น
3: จะเข็นรถเข็นคุณแม่ลงน้ำบ้างปั๊มมือบ้างเอ้ยพวกนี้วางแผนกันตลอด
2: เขารักแม่มาก
3: ใช่
1: เราก็พูดเล่นในวงสนทนาอะไรเงี้ยแบบว่าบางคนคือแม่มีลูกเยอะอะไรเงี้ยเราก็แซวๆกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะทำอะไรหนูบอกอ๋อไม่มีหรอกเพราะว่าพ่อคุณพ่อเมาคุณแม่เมาหนูก็แอบไปปั๊มแล้วว่าเนี่ยเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เล่นกันในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มี
3: มันอาจจะคิดจริงก็ได้นะอาจจะรู้นะ
2: พี่ยุ้ยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะ
6: พูดไม่ออกหนูอยากขอบคุณคุณแม่มันชีวิตหนูอ่ะมันลำบากมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนคนตายแล้ว
3: ยังอยู
6: ่คือมันเหมือนว่าเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตใหม่ลูกเราก็มีชีวิตด้วยแล้วเราไม่เคยมีความสุขแบบนี้เราไม่เคยได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเราเลยเราไม่เคยเจอหัวหน้างานบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้โอกาสแต่คุณแม่ให้โอกาสหนูมาตลอดคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นเวลามีอะไรที่แบบว่าคุณแม่ไปเที่ยวไหนคุณแม่ก็ยังนึกถึงเราซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครผมอยากขอบคุณ
3: ลูกตัวเล็กมากอันนี้ไม่ค่อยได้พูด
2: ค่ะ
3: กินกันรีดผ้า
2: ค่ะแม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกแล้วอยากจะบอกวันนี้ไหมคะ
3: เราจะบอกกับทุกๆคนเลยบอกเฉพาะเรื่องในเรื่องของแต่ละ แต่ละว่าควรจะทำหน้าที่งานกะ

0: งานเนี่ยในเนื้อหาของงานมันก็เป็นลักษณะของงานอยู่แล้วแต่ว่าเธอควรลดความอ้วนนะเพราะถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่มีใครรักลูกเธอเท่าเธอถึงฉันวันนึงจะดูแลลูกเธอก็ไม่ดีเท่าเธอเธอต้องลดความอ้วนด่าทุกวันคือเราอยากให้มองไปถึงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกว่าเธอต้องมีวินัยกับการใช้ชีวิตหน่อยนะต้องทำงานต้องใส่ใจไม่ใช่ใส่ใจแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตลอดเวลาต้องใส่ใจในงานเท่ากับโทรศัพท์มือถือบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่หวังว่าเราจะแข็งแรงแบบนี้ทั้งกายและใจแล้วก็สถานภาพชีวิตเราแบบนี้ตลอดไปเพื่อที่เราจะได้ดูแลเหมือนเดิมเราได้มีโอกาสทำเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปแค่นั้นเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เจริญเติบโตในแบบที่เขาเป็น
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้ของคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวนี้มาก
0: ไม่ได้คิดแผนการเพิ่มขึ้นมาเนาะไม่มีแผนนะ
2: ก็มีแอบแวบว่าเราจะทำยังไงดีนะ
0: แผนรอบตัว
2: ก็เห็นความอบอุ่นเห็นความรักถึงแม้ว่าจะมีการหยอกล้อกันหรือว่ามีการคิดแผนการนั้นสุดท้ายแล้วหวั่นว่ามันอยู่ภายใต้ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้หวั่นเชื่อมั่นในครอบครัวที่3เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เวลาเราตกงานหรือเราแย่เนี่ยสิ่งคนที่กลับมาช่วยกับเป็นเพื่อนที่เคยออกไปเป็นพี่น้องที่เคยทํางานร่วมกันแล้วก็ยื่นงานมาให้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันคือครอบครัวที่3ของเราที่จะคอยช่วยกันประคับประคองกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวมันไปมันมีอยู่แล้วมันก็จะไปกันเรื่อยๆโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะธุรกิจมันมาหรือแม้จะเปลี่ยนแตกร้ายไปธุรกิจครอบครัวมันก็ยังอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันอยู่แต่ธุรกิจมันล้มสุดท้ายพอมันมีโอกาสที่จะมาใหม่ครอบครัวมันกลับมาอยู่กันได้แล้วมันมาช่วยกันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีครอบครัวเลยสุดท้ายเราอยากจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมาเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวและเล็งรักกันอยู่และทุกคนแข็งแรงอย่างที่พี่รักทำให้พนักงานทุกคนแข็งแรงทุกคนมีทักษะทุกคนมีความสามารถมันเป็นประสบการณ์ที่วันมาฟังในวันนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอบคุณค่ะ
1: คุณอู๊ดนะคะ
3: ครับพี่รักคือตัวอย่างของผู้ประกอบการของนักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะให้มองเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเพณีไทยเรายังมีอยู่ผมว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ครับและผมมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าความสามัคคีความรักความสามัคคีอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆขยายไปจนเป็นประเทศไทยผมคิดว่าถ้าคนทุกคนลักษณะคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าอยู่มากครับขอบคุณครับพี่รัก
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะคะคุณอู๊ดและน้องผักหวานค่ะและต้องขอบคุณทบตัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแคนนอนขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: นึกว่าความรักที่พี่รักเขามีให้กับลูกๆมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชอบตอนที่เขาพูดว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินเขาให้ใจก่อนให้ความเป็นห่วงดูแลมันก็เลยส่งผลให้เขาได้รับความรักดีๆแล้วก็มีคนที่รักเขาเสมือนแม่หรือเผื่อมากกว่าแม่ของตัวเองมาอยู่รอบๆตัวเขา
1: ตอนที่อ่านบทนะคะยังนึกไม่ออกว่าภาพของคุณลักษ์จะเป็นยังไงภาพของลูกน้องแกบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแต่วันนี้จากการสัมภาษณ์นะคะมันชัดเจนไปหมดเลยแววตาของแคนนอนแววตาของพี่ยุ้ยเวลาที่เล่าถึงคุณแม่รู้เลยค่ะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วมันอบอุ่นจริงๆกับการให้ของคุณแม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงข่าเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนข่าไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ๆค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกแตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันส

0: าคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
1: 1 2 3เขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่ม
0: จากวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
1: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองซ้ำหนักมากมันแน่นมากนะคะมาแล้วหนึ่งสองซ้ำโอ้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มคีหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
4: ไหนชิ้นแผง
1: เขย่าแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
3: ได้ค่ะ
1: อ่ะวางนี่ก่อนแล้วกันนะหน
3: ึ่
1: งสองสามนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
3: ใช่ใช
1: ่โ
2: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะ
3: ใช่
1: ต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
3: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
3: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
3: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
3: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
3: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
2: ใช่
1: ไหม เอาไปกินค่ะ
2: ก
1: ิน
2: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
2: อันนี้ยังโตได้อีก
1: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
2: ใช่ครับ
1: อืมอันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลย
0: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันส

0: ทูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทูซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะ
1: เช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
1: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ใช่ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วยขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเน
0: าะต้นมันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นนึงนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นนึง
1: ที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูนเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะอย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได
1: ้นึ่งได้เผา
2: ได้
1: เผาได้เหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช
1: ่สับ
2: ใช่ๆสับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ ืมใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือน

0: ใครแล้วไม่มีใครเหมือนคือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
1: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
0: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
0: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
0: ใช่
1: เนา
0: ะ
1: โอเคก็ติมสุกยากจริง
0: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ใช่
1: พูดนานเหมือนกันเน
0: า
1: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
0: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
0: แคกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
0: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
0: ั้
1: น
0: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งแห้งแห้งแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อม

0: ความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่แม่ป้าป้าเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ่าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสามสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบ

0: ลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีคุณ
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้องทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้
0: น
2: ี
0: ่คือ นี่เลย
3: คือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
2: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อย
2: ครับ
0: นะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็นหนังเทียมหุ้ม
2: หนังเทียมหุ้ม
0: เนาะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่นี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้ไม่ได้ว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลม
2: ครับสี่หุ้นนะคร
0: ับ
2: 4หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกก็จะใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
2: ครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวบอก
0: เออ
2: หนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้น
2: ตัว

0: เหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
2: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได้

0: ส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
2: ม
1: ัน
2: ก็โลหะเหมือนก
1: ัน ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได
0: ้เออ
1: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและเอออันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
3: เดี๋ยว
0: ไปไหน
3: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
1: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
1: ค
0: ือ
1: ไงนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
1: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
0: ัน เหล็กเส้นอ่ะนะ
1: ใช่แต
0: ่
1: ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัว
0: ไม่บ
1: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
1: ไม่มีอะไรครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็นไ
3: รแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: โอเค
1: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์นะคร
0: ับ
1: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: เป็นสตู
3: ก็จะ
0: หน่อย
1: สตูเตี้ยน
0: เตี้ยหน่อย
1: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่
3: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบข
1: ึ้น
3: แล้ว
1: ขึ้นได้อีก
3: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมายนะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อ
1: ั
0: ดอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: ปกติสองวันสองเซนอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมีสอง
0: นั่นน่ะสิ
1: อ่าโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี
1: ้เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเราตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้สบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะสวยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าเราเบิ้ลเนาะ
1: ครับเบิ้ลเนาะถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
2: แ
0: ล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: คือ
0: ถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลย
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่
1: ไม่ต้องรอครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอเ
0: คมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่างนี้

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสี

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ลือ
0: เล
2: ทใช่ครับขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธียังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
0: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผ มแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะเอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี่ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตอนนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับเนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยทำมันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีนี้ยึดนี่ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณห้องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือตอกแบบทะลุ
0: เลยครับผมกระแทกเอ๊ะทำไมอ๋อมันตอกกระแทกอยู่เหรอ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
2: แล
0: ้วอ๋อมันเป็นตอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่มั้ยมันไม่เป็นไรใช่มั้ย
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่มั้ยคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยล่ะก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ๆมันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน ตัวนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่

0: ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเผ็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เผ็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้นะคะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ได้หมด
0: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะครับวันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮ
2: ะ
0: ก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

0: 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่องทีวี15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้าจวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

ราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

ตอนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับแล้วมีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

เห็นว่าน้ำที่เราได้มานะครับมีใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: วิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้ 3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

ูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ 1. ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ 2. ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1 มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลย

ครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

าดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ชีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: แล้วก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Server ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามมาพร้อมกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะ นั้นจะไม่มีคนตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพลียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

การควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

0: และทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: แม่นโอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยแม่น
1: หอยแม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ทีนี้ทำมา1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น
1: ้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
3: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
4: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
2: เจอเน

0: ไหนไหนอ่ะลินทะเลอยู่ไหน
1: ไม่อยู่นู่นครับ
2: เจ้าลินทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวัน

0: เราเห็นเราว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
1: วันนี้ด้วยเชียงหอย
0: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแพ้ทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
1: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนขดหิน
2: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
3: นี่หอยอะไรคะ
0: ไหน
3: ปิง
0: เออมาดูใกล้ๆมา
3: ว
0: ้
3: าวปิง
0: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบม้าเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมเบอร์ใช
3: ่นะ
4: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
0: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหาง
5: มีห
0: ั
5: ว
0: รู้ได้ไงว่าเป็นหัว
5: ม
0: ัน
5: เล
0: ็
5: กกว
0: ่าม
5: ัน
0: เล็กกว่าม
5: ีรูตรง
0: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
5: ก
0: ิน
5: หญ
0: ้
5: าก
0: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
5: ปลาก
0: ินปลาก็ไม่ใช่
3: ก
0: ิน
3: หอย
0: ไม่ใช่
3: ก
0: ิน
3: หิน
0: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
3: กินน้ำกินทราย
0: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
3: ก็ปล่อยออกมา
0: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
3: ผิ
0: วปริงมันจะมีเป็นขนขนเหมือนขน
3: ใช
0: ่ไหมใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
5: จ
0: ะนี่ลองจับมันดูจ
5: ับบีบด้วยนะ
0: แล้ว
5: ถ้าบีบมันจะ
0: เป็นลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งกันแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
3: ที่ไหน
0: ผ
3: ม
0: เออเห็นไหมไม่กัด
2: ปริงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ปริงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
0: อะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้อดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
1: น
0: ี่ค่ะผมดูใกล้ๆสิ
1: อาจารย์
0: ลองเดาสิว่าอะไร
1: เลกุ
0: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
3: ปู
0: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองอันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูน้ำมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
3: เจอแล้ว
0: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
3: ไปไหนแล้ว
0: เอฟเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
3: เห
0: ็นหอยไหมลูก
3: มา
0: เต็มเลย
3: ใช้แบบนี้
0: นี่อยู่
3: ต้องใช้แบบนี
0: ้โน่นไปโน่นแล้วหนูหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว้เบาเอ๊ะนี่ตัวนึงนี่ระวังอย่าใช้มือ
3: สวิง
6: พี่เปิดให้นะ
0: ต้องช้อนจับเหมือนจับปลา
6: พร้อมย
0: ังเอานะ1 2ฮึบนั่นแหละ
6: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละเอ๊ะ
6: นี่ตัวนึง
0: นี่
6: เดี๋ยว
0: ไปแล้วนี่เจอยัง
3: จับ

0: จับยังไงได้ไหมได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ยไม่นอนไงน้องนั้นเห็นป้าเห็นป้าน่ะใต้คนน่ะเห็นไหมเห็นไหม
2: มันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหมเห็นไหม
1: ยืนมาดูเนี่ยเนี่ย
0: จับไว้เข้าไปเข้าไป
3: เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน
2: แต่ไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ปูม้า
0: โน
1: รู้ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกรองเอาจิ๋งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
2: ขาหลัง
1: ขาหลังขาหลัง
3: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิกแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
4: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
5: เจอปริง
0: เป็นไง
5: เยอะมากเลย
0: เหรออ
5: ยู่ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งหินปะ
5: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
0: ่มีอะไรอีกไม่ได้อีก
5: ม
0: ีอะไรมาขวดอีก
5: ดาว
0: นี่อันนี
5: ้ของเรา
0: ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่นี่นี่นี
5: ่ชาคลีด้วยจุ้ง
0: อะไรไหนไหนตัวไหนปู
2: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
5: เออนะ
2: เชอร์สวิง
5: จริงน่ารัก
2: เชอร์สวิงจับแล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลงตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
5: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
2: เจอตรงน้ำ
5: น
2: ะจับตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
6: โอ้มันก็มาเลยพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
2: มันเข้าไปซ่อนในใต้เครื่องเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนนี้มันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
7: ไม
0: ่
7: ได
0: ้ไม่ได้แล้วสองตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
7: ก
0: ิน
7: ได้ตัวนี้กินไม่ได้
6: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
7: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
7: อาจารย์บอยบอกแล้ว
6: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
6: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
7: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
6: ฟองสบู่ด้วยนะครับน
0: ี่ใช่แล้ว
2: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
2: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
0: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลมแหลม
2: แบบแหลม
0: นะ
2: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะถัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
5: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
2: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
5: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทั้งหมด
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
4: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นป่ะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบ
4: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: อยู่กับที่นะ
2: ไม่สามารถเก็บตัวนี้ได้
5: ไม่โดน
2: พิษ
8: มาหน้านี้ไหม
0: แล้วคุณครูไม่โดนเหรอถ้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
8: ค
0: ุ
8: ณครูไม่โดน
0: ครับฮะ
8: ครูไม่ใส่ใน
0: เออทำไมถึงไม่โดน
8: มันจะมี
0: น
8: ้
0: ำเท่าไหร่นะเนี่ยนี่วิธีการเดี๋ยวอ
8: ัน
0: นี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
8: ่
0: มีใครเคยโดนตำไหม
8: ไม่เคยคร
0: ับนะอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
8: มีพ
0: ิ
8: ษนะ
0: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
8: มีบางชนิดนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที
8: ่
0: ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นไหมว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
4: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่แต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
0: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
8: ปีมิลเหรอ
0: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
8: งั้นอันนี้ก็
0: กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
8: อาจจะมีชีวิต
0: หลายแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเอ้ยแล้วเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูซิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยเนาะเนี่ยด้วยเป็นฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยด้วยมันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี
8: ้กระเป๋าหน
0: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอะไรเอ่ยอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
8: กินเหรอคะ
0: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพบอกเนาะ
8: คือจับพื้นหินใช
0: ่
8: ไหมคะ
0: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่ท
8: ีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
0: ถูกต้อง
8: ทีนี้เพื่อพรางตัว
0: เห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
8: ไกลทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากมาก
9: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
10: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
11: ถ้าจะเป็นโกบครบ
0: ฮะโกบนี่
11: ใช่
0: ไหม
11: คะนี่คร
0: ับใบมือมาใบมือมาน
10: ี่คืออะไรอ
0: ่ะอันนี้คือพวกปู
10: พวกอะไรในนี้ไหม
0: รู้สึกไงตอนมันเดิน
10: ไม่คู่ไหมผม
0: ลองระวังแม่เดี๋ยวระวังรอง
10: ลอง ขอได้สนุกเรีย น
12: ขายกระเพาะมาซื้อ2-3ตัวเลย
0: จริง
12: ป่
0: าว
12: ขายมาซื้อเยอะมาก
0: เอาละตรงนี้มี
4: น
0: ้
4: ำน้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
0: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
8: ครูเขียนอาณาเขต

0: ให้ได้ไหมว่าคนไหนเขียนอันไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
0: แบ่งกันไม่ได้
2: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
0: ปริ งตรงนี้
2: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
3: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
2: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นละความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซนเนชั่นก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฝังน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
3: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
4: พ่ออย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
5: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินมันไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
3: รายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารแยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับ
2: เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตรงหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับคิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: Anybody and other people. Can you?
4: Oh, yeah. It's better than throwing it away.
3: Yeah.
4: Right? Yeah. Okay. So let's do it. Go ahead.
3: Okay. Thank you.
2: Thank you so much.
5: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
1: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านแทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการเรียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับ

0: ว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy pants.
0: Wow! You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away, donated it. So they know, oh, it went to like a member in my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment, mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically, let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Huh?

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอา

ความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ

ิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้าเพราะทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของม้าลายที่จะเอื้อให้เกิดการใช้

อันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่านี่คือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าจิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กิน

คนในอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับก็หลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

0: องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้ไปนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1เม็ดก็เท่ากับข้าว1ทัพพีกินทุเรียน2เม็ดเท่ากับข้าว2ทัพพีกิน3เม็ดก็เท่ากับ ข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวนแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่

0: ละคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตนะก็ต้องดูแลงแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสดงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้วองค์การแพทย์และองค์การยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละงั้นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยานะเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาอยู่หน้ามาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้ กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: พบกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
5: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยคร
6: ับ ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสะเตือนั่นเอง

0: อันนี้หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ไหม
2: ครับใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลวาน่าหรือว่าปลามังกร
0: น้องปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: อ๋อไม่รู้หรอครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โอ้โหโชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วโอ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
3: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
2: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
3: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
3: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอะควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
3: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
3: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
3: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดเลยครับอ
2: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ้โ
2: หเห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
2: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
3: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งคะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
3: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
3: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากระลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากระลังไว้ก็เพราะว่าปลากระลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
1: ผมเดินมาต้องนานเนี่ย ผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยครับเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
3: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ด้วยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้
1: น้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนอะครับ
3: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
1: แล้วทำยังไงอะครับ
3: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะอันนั้นใช้ไม่ได
1: ้
3: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
0: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแทงนี้ไหมครับ
3: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: เยอะเลย
0: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
3: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอะควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ
1: ของพวกปลาใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
0: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่นี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
1: ครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
3: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
1: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
3: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
1: คนกินเลย
3: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
0: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
3: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
1: เขาเอาวิตามินซีและส้มไปคุก
3: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงๆแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
0: แล้วก็ถัดมา
3: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆคือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
1: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะ ว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
3: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
1: ่ๆ
3: เจ้าหน้าที่ดูแลสระน้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
1: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
0: มาเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่า
3: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
0: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
3: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู
0: ่
3: แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
0: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
3: ได้ค่ะได้กันเลยค่ะในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
0: อันนี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
3: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่2อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทําหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
0: เศษขยะง่ายๆแหละ
3: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทําหน้าที่กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ําผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ําที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
0: คือต้องเช็คก่อนว่า
3: ใช่ต้องเช็คก่อน
1: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
0: ใช่แล้ว
3: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บ
1: ชื่อSQCGCL คืออะไร
3: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราจะก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ี่ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
1: แล้วครับเข้าใจยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่
1: คร
2: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู
1: ่แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกเนี้ยก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: พอจะทำเสร็จแล้วเนี้ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
4: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและเทลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเ พื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และซีในที่สุดค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับน้องปลาวันนี
0: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงๆด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
2: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไลฟ์ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
0: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF

ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไป

0: ของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
0: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: คู่มือยืดแต่ว่าหักบ่อยหลายมื้อนี้ก็ได้หลายว่านี่ก็ได้ตัวใหญ่ก็สักกันละบางเทื่อมันก็ได้พอได้กินบางเทื่อก็พอได้ขายแค่นี้มันเป็นบางมื
1: ้อมาลังนี่นี่ๆเ
2: ออตัวใหญ่เห็นบ่ปลาโซปลาอันนี
1: ้ปลาโซปลาโซปลาโซนี่เป็นยัง
2: รู้จักบ
1: ่ปลาโตปลาโต
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านหลายฮะ

0: กินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใส่พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
1: การหาปลาถือได้ว่าวัดของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่บางคนก็มาจากคนช็อตแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงลาต่างกูเลยกูไอ้ดาทางจะเดิน
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขาเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมึงก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่ออย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโก้ขึ้นมากดูประวัติอยากมีเมืองเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบุเรียงเนี่ยห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสหมดแล้วหาเลยส่วนกับยายจ้ะยังไงว่าแต่เราที่มีความสุขก็จ้ะขายเลยหมดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามก็เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: ต้นเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่ได้สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนอ๋อทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีบหาซีบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็ก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัด

ให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่ 9 มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะScience Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิด

0: ชนสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
1: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็นอุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับเป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นนึงคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลหะที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมา

0: เอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามี barrel ของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสเชิญมั้ยครับ
1: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
0: NPG หรือ LPG อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับอ
0: าจารย
1: ์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยล์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยล์คราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHE นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคาเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดนึงว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
0: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
1: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
0: หรือ3ตัว
1: ครับ
0: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้น
1: ครับ
0: นะฮะอ๋อ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดม ข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกัมมันตันนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกัมมันตันหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
4: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปธาดีถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกลั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกลั่นโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกลั่นที่เราเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอังไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกันให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่า residue นะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียก fuel oil นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาทีนที่คุณเอาไปทำยางมาตอยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัด คือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งาน

0: ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะ crack เอาแก๊สออยที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ4สารตัวนี้เสร็จแล้วตัวby product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพอพิลีนพอพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพอพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้ผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพอพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละครับพอลีพอพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับประเด็นนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะพอตัด
1: มันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สากลจะรู้ว่าเวลาby product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: จะต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะผมไม่รู้จะทำไงอะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมท่านพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันปิดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพิ่นการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์เงี้ยเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มี

0: ห็นมีดำๆ
1: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้ทำการทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเยตของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมย์ที่ไม่ได้เป็นรถเมย์เขาเรียกแอร
2: ์
1: นั่งสักแป๊บนึงคาร์บอนมอนอกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
0: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นให้รวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆอาจารย์กิตติกรก่อนก็ได้ครับ
1: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตราพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเป็นแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมด เราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพ็อพพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแครกแครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพ็อพพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพ็อพพิลีนก็เรียกว่าอะโรเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพ็อพพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพ็อพพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
0: เราจะ
1: มีกระทบแน่นอนก็คือว่าพ็อพพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
0: หรือราคาก็สูงขึ้น
1: ใช่ครับพอนำเข้าพ็อพพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพ็อพพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพ็อพพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพ็อพพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงเพราะปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
0: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
1: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดนะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BSC พอนำเข้าปุ๊บ price หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทาง economics ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพ็อพพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี
0: ้แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
1: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คืออินเตอร์มีเดียตที่เอาพ็อพพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่2มิติที่2ก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
0: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
1: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนนะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็